0: เป็นแฟนกันไหมนะครับที่มาทักเราคุณหยงฮังแท้เดียวนะครับแล้วก็คุณ user 83คุณใด DYV แล้วก็คุณพวงวันแล้วก็อีกหลายๆท่านกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่มาทักทาย
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะทักทายมาจากอำเภอเชียงคำพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณหมูนะคะก็เข้ามาทักทายเราจากอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้24องศาเซลเซียสมีฝนตกปล่อยๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแบบนี้เป็นหวัดได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยอยู่นะคะสวัสดีคุณเบียสมเด็จคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะคุณพรศิลป์ค่ะบอกว่ามาจากกระบี่นะคะรวมทั้งคุณกันนภักจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะสวัสดีคุณปันจากคุณธันชนกคุณก้องคุณสมบัตินะฮะคุณลอล่าจินค่ะคุณอมุรีคุณอิทธิพรนะคะที่กรุณาแก้คำอ่านออกเสียงบอกว่าออกเสียงว่าเสี่ยวมี่ครับไม่ใช่เสี่ยวมี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณชวรีจากเชียงใหม่ด้วยนะคะและคุณพงศกิจค่ะ FC คุณธีระบอกว่าคุณธีระเล่าเรื่องในไต้หวันอย่างสนุกมากชอบไต้หวันช่วงนี้เปิดหน้าต่างนอนได้สบายๆคุณธีระบอกว่าช่วงนี้อากาศอยู่ในราวๆ 19-20 องศาเซลเซียสนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณเสือคุณอะไรนะบอกคุณอะไรนะบอกว่าจองเรือได้จากเพจไหนคะเดี๋ยวส่งเข้าไปในโพสต์ของ Facebook นี้แล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลาร่าจินด้วยซึ่งบอกว่าความคิดของพี่ต้นเข้าท่าดีค่ะกับการล่องเรือศึกษาดูงานนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
0: ครับผมกราบขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการเบลุทันดีเฟกเนี่ยเราก็มีอัปเดตข้อมูลทางอาเซียนมาฝากอย่างเร็วๆเลยนะครับตอนนี้มาเลเซียนะครับเขาในวันที่1มิถุนายนนี้เขาจะเริ่มใช้พาสปอร์ตใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วของเดิมเนี่ยพาสปอร์ตของเขาเนี่ยมีอยู่49จุดที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่ของเขานี่จะมีถึง94จุดนะครับที่จะทำให้การปลอมแปลงนะครับนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นแม้กระทั่งเขาบอกว่าได้ที่ใช้สำหรับเย็บเล่มเนี่ยก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งแต่ละหน้าแต่ละหน้าของตัวพาสปอร์ตเนี่ยในตัวแผ่นที่เป็นเห็นเราเห็นเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ผู้ที่จะคิดปลอมแปลงนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของท่านเซเนเตอร์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังว่าICO เขาจะไปจับใช่ไหมฮะที่รัฐสภากันนั่นคือวุฒิสมาชิกโรเดล่าโรซ่านะครับก็เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าตำรวจได้เข้าไปจับในวุฒิสมาชิกในอาคารรัฐสภาวุฒิสมาชิกรัฐสภาไม่ได้นะครับแล้วบอกในที่สุดก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องโดนจับหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนวุฒิสมาชิกด้วยกันแอบซ่อนขึ้นรถออกจากรัฐสภาไปตอนนี้หายตัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วไม่สามารถที่จะหาตัวได้นะครับดังนั้นก็ศาลอาญาระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะจับเขาไปดำเนินคดีได้ครับ
1: ค่ะส่วนที่ประเทศเมียนมานะคะและไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีความร่วมมือกันนะคะมาประชุมหารือกันที่เชียงใหม่ค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะกับฝ่ายเมียนมาก็คือกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะของเมียนมาค่ะโดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะคะได้มาพบพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Clear Sky Strategy 2024 to 2030นะคะก็คือยุทธศาสตร์ฟ้ากระจ่างนะคะตั้งแต่ปีในช่วงปี2024ถึง2030นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบมลพิษนะคะจากหมอกควันพิษค่ะข้ามพรมแดนนะคะโดยจะแชร์แพลตฟอร์มนะคะที่ตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกันนะคะแล้วก็จะแชร์ข้อมูล Big Data เรื่องมลพิษทางอากาศร่วมกันนะคะโดยถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในภูมิภาคระยะยาวเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมานะคะมีรายงานค่ะว่าเมียนมาเนี่ยสามารถลดจุดที่เรียกกันว่าฮอตสปอตนะคะก็คือจุด จุดที่เรียกว่าเป็นจุดไฟลุกไหม้ไฟป่าเนี่ยนะคะลงได้ถึง 12% นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าข้อมูลแล้วก็การให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยลดปัญหาจากควันพิษจากไฟป่าข้ามพรมแดนได้ค่ะ
0: ก็อัปเดตข้อมูลต่างๆในอาเซียนครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนานนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็มารอเราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรู้ทันดีเฟกต์ถอดบทเรียนหลอกเป็นนายกสิงคโปร์อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอาจารย์ครับ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันดีเฟกต์มากยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาหนทางไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะ
4: แน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่ ASEAN Foundation เองเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการยักษ์อีกโครงการหนึ่งนะครับได้รับเงินสนับสนุนจาก google.org นะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN Scam Ready ASEAN เนี่ยเราจะรณรงค์นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนอาเซียน3ล้านคนนะครับใน11ประเทศเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากสแกมเมอร์ได้นะครับซึ่งพอทำเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็จะมีข้อมูลเรื่องสแกมใหม่ๆสดๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับก็คือที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ครั้งใหญ่นะครับโดยหลอกลวงเงินไปนะครับได้มากถึง130ล้านบาทนะครับจากการหลอกลวงครั้งเดียวนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็ประมาณสัก 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเกิดขึ้นเดือนนี้แหละครับพฤษภาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวางแผนมาอย่างดีครับว่าเป้าหมายคือใครนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกลวงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงร่ำรวยในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้เป้าหมายเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีธุรกิจอะไรนะครับคนนี้มีความมั่งคั่งขนาดไหนคนนี้เคยมีความใกล้ชิดกับพนักงานของรัฐของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่าเป็น highly personalized scam นะครับก็คือสแกมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับหลอกบุคคลนี้ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ดีๆบุคคลคนนี้ก็ได้รับข้อความผ่าน WhatsApp ครับคล้ายๆ LINE ที่คนไทยใช้กันเยอะๆนะครับโดย WhatsApp อันนี้อ้างว่ามาจากนายหว่องฮงควนนะครับหว่องฮงควนคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี WhatsApp มาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเชิญกลุ่มนักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะประชุมด่วนหารือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนะครับของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับโดยการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีนายรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจาก WhatsApp เสร็จนัดหมายวันวอลเวลานอกันเสร็จ ก็มีการส่งอีเมลด้วยครับส่งอีเมลเป็นอีเมลที่เป็นเอกสารปลอมแปลงนะครับที่มีลายเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีลงชื่อระบุว่าขอเชิญให้นักธุรกิจท่านนี้เข้าร่วมประชุ
1: ม
4: แล้วพอถึงวันนั้นเวลานั้นจริงๆนักธุรกิจก็เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรม Zoom นะครับพอเข้าไปในโปรแกรม Zoom สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นหน้าจอเป็นหน้าต่างหน้าต่างใช่ไหมครับในหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงนั่งอยู่ในหน้าต่างหนึ่งนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์นะครับทามานชามูการัตนัมนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับอินราณีราจานะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์นะครับ Monetary Authority of Singapore แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนระดับสูงจากต่างประเทศครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีที่ปรึกษาประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตัวแทนของภาคเอกชนเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกองทุน BlackRock ทั้งหมดเนี่ยนั่งร่วมกันประชุมนะครับมีนักธุรกิจท่านอื่นๆในสิงคโปร์ร่วมกันประชุมด้วยและเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอมคอมโพรไมส์ใช่ไหมครับรัฐบาลสิงคโปร์ไม่จ่ายเงินไม่เรียกร้องไม่ติดต่อเพราะมองว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซของทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเรือของสิงคโปร์จำนวนมากตกค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยบอกว่าจะต้องการสภาพคล่องต้องการกู้เงินจากภาคเอกชนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการที่จะหมุนไปซื้อพลังงานจากที่อื่นเข้ามาก่อนเนื่องจากเรือของสิงคโปร์ติดอยู่ในช่องแคบพอหมดนักธุรกิจที่เป็นจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับทั้งหมดก็คือดีเฟกต์หมดเลยไอ้หน้าจอที่นักธุรกิจ
5: ที่นั่งกันอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไหมครับอาจารย์หรือ
4: มันเคลื่อนไหวครับมันมีปฏิสัมพันธ์มันประชุมมันพูดทุกอย่างเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดคือเทคโนโลยีดีเฟกต์ครับห้องประชุมนั้นจริงๆแล้วมีเขานั่งกับวิชาชีพอยู่แค่คนเดียวเองครับ
1: แล้วหน้าใครต่อใครที่ปรากฏอยู่ในซูมนั้นล่ะคะอาจารย์คะเขา
4: ก็ทำมาจากเทคโนโลยีดีเฟคครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีภาพอยู่ในที่สาธารณะมากมายดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยพวกวิชาชีพสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เสียงของเขาด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีเสียงอยู่ในหลายที่ถูกต้องไหมครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: หลังจากนั้นก็พิมพ์บทสนทนาปลอมเข้าไปแล้วทำให้หน้าจอที่เป็นนายรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองที่เป็นตัวปลอมเนี่ยก็พูดปากขยับเสียงออกมาเป็นเสียงที่พูดเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ประชุมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะประธานนั้นจะดีรัฐมนตรีช่วยตัวแทนจากที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ได้รับเอกสารครับว่าจะขอให้ช่วยโอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่านนั้นก็ทำตามครับพอทำตามเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีติดต่อ WhatsApp เพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินตามหลังจากที่ประชุ
1: ม
4: นักธุรกิจคนนี้ก็เชื่อครับก็เลยโอนเงินไป 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสร็จปั๊บมีเอกสารตอบกลับมาอีกครับว่าโอเคเป็นสัญญาคล้ายๆแบบเป็นสัญญาระบุนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ยืมเงินจากท่านเนี่ยนะครับผ่านทางเงินเป็นเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับจัดการวิกฤตการช่องแคบพอหมดในสัญญาว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะคืนเงินให
1: ้
4: ภายใน15วันทำการพร้อมกับให้เซ็นอีกเอกสารหนึ่งก็คือเซ็นสัญญาปกปิดความลับ NDA นะครับว่าจะไม่มีการจะ non disclosure นะครับ agreement นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นความลับระหว่างนักธุรกิจกับรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับประเทศทุกอย่างก็เรียบร้อยดีหมดถูกต้องไหมครับแล้วในที่สุดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผ่านไป15วันทำการ
5: เงินไม่มาม
4: ันไม่มาครับแล้วตอนนั้นแหละครับก็รู้แล้วแหละว่านี่คือเทคโนโลยีดีปเฟกที่หลอกลวงครับ
1: อืมค่ะอาจารย์ครับอ
5: าจารย์ครับก็ตอนที่เขามาแจ้งบอกว่าเชิญประชุมแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประชุมเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนเนี่ยครับ
4: โอ้ผมไม่แน่ใจว่า ไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนมันต้องรวดเร็วมากถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือช่องแคบของหมดสตูปิด
5: ครับแล้วคนที่บัญชีที่เขาโอนเงินไปให้เนี่ยมันไปที่ไหนครับอาจารย์เราก็จับได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยที่ทำดีเฟกต์นี่คือใคร
4: ก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายนะครับของสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันมีความเชื่อถือได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดอยู่กับคุณสุชาติกับคุณวัชรินทร์ตอนนี้น่าจะได้ยังไงว่าผมพูดอาจจะเป็นดีเฟกต์ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: สิ่งที่สำคัญอีกอย่างค่ะอาจารย์ขาเราสามารถสังเกตริมฝีปากได้ไหมคะอาจารย์ถ้าปากไม่ซิงกับเสียงที่พูดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช
4: ่หน้าจอมันเล็กไงครับ
1: ไม่ทันได้สังเกต
4: มันก็ไม่ทันได้สังเกตนะครับมันไม่ได้เหมือนกับแบบแหมขึ้นจอใหญ่คือเวลาทางการสิงคโปร์เขาไปวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยเขาเอาซูมพวกนั้นมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพจริงๆอ่ะเวลาขึ้นจอใหญ่ว่ามันมีหน้าที่บิดเบี้ยวไปบางส่วนแบ็คกราวด์บางหลังมันบิดเบี้ยวปากมันไม่ตรงกับเสียงนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในหน้าจอซูมหลายๆท่านใช้ก็คงจะรู้แหละว่ามันเป็นหน้าต่างเล็กๆๆๆๆอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ชอบใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นแบ็คกราวด์ปลอมด้วยอย่างผมตอนนี้ที่เบลอๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าตาท่านเสียแต่ว่าผมสั่งให้มันเบลอหน้าจออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันทำได้เร็วมากผมเคยเข้าเวิร์คช็อปของกาซ่านะครับเขาเรียกว่าGlobal Anti-Scam Alliance นะครับก็คือเป็นองค์กรระดับโลกเลยที่มีธนาคารมีสถาบันการเงินมีบัตรเครดิตนะครับมีบริษัทโทรคมนาคมมาช่วยเหลือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับสแกมนะครับมีเวิร์กช็อปหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิทยากรเนี่ยเชิญคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยขึ้นไปแนะนำตัวบนเวทีใช้เวลาแค่แนะนำตัวครับว่าบอกผมชื่อปิติศรีแสงนามทำงานเป็นอะไรยังไงเสร็จพอลงมาจากเวทีปุ๊บวิทยากรสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ดูเลยว่าเขาทำเสียงปลอมของคุณขึ้นมาได้แล้วนะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเพราะนั้นการทำเสียงคุณวัชรินทร์ปลอมขึ้นมาการทำเสียงคุณสุชาติปลอมขึ้นมาเนี่ยนาทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเสียงเราออกวิทยุทุกวันอย่างเงี้ยง่ายมากครับ
1: ตายแล้วอาจารย์คะทีนี้เราซึ่งอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งเราคงจะไม่ทันได้ระวังนะคะอาจารย์ทีนี้สำหรับคนที่ยังอาจจะไม่มีความรู้เท่าทันดิจิทัลดีพออาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำหรือเคล็ดลับในการสร้างต่อมเอให้ตัวเองยังไงคะ
4: ผมคิดว่าสิ่งที่ใช่ครับอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดถูกเลยครับคือสร้างต่อมเอขึ้นมาตามเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงรัฐบาลแต่อย่างกรณีนี้รัฐบาลทั้งรัฐบาลเลยจะขอกู้เงินจากประชาชนนะ UED ทำกันงุ้มงิ้มงุ้มงิ้มแบบนี้ได้หรือเปล่าถึงแม้มันจะเป็นความเร่งด่วนฉุกเฉินถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเริ่มสร้างความสงสัยนะครับแล้วก็ทำธุรกรรมหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลขนาดเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลเดี๋ยวนี้ยังสแกมหลอกกันได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่าแบบนี้อีกหลายเรื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ ASEAN Foundation ของเราทำโครงการ Scam Ready ASEAN เนี่ยนะครับเรารันเป็นแคมเปญครับเพื่อที่จะใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาพัฒนาเป็นเกมครับแล้วเกมเนี้ย เดี๋ยวพอเกมสามารถที่จะลอนช์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเข้าให้อีกครั้งนึง นะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยในเกมมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆครับว่าการหลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างและไอ้รูปแบบเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้ครับมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า inoculation theory นะครับ inoculation theory เนี่ยเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือสร้างต่อมเอขึ้นมาให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจตอนนี้เนี่ยก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่าสแกมก็ SCAM นะครับสแกมแล้วก็ readyREADY Scam Ready แล้วก็อาเซียน ASEAN นะครับ Scam Ready อาเซียนแล้วก็เข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว ว็บไซต์ของ ASEAN Foundation นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแล้วก็คุณก็คลิกไลค์คลิกแชร์ไว้นะครับคลิก Subscribe เอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองทดลองนะครับทำเขาเรียกอะไรล่ะทำเรื่องของเกมนะครับทำเรื่องของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะปกป้องตัวท่านเองนะครับจากกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ครับ
1: อ๋อค่ะสำหรับคุณ

0: ความสูญเสียของ10ประเทศอาเซียนในช่วง11ประเทศอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเราเห็นเครือข่ายจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานการทำออนไลน์สแกมเนี่ยมันก็ขยายตัวไปมากนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีฐานออนไลน์สแกมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าอยู่ในกัมพูชาอยู่ในเมียนมาอยู่ในสปป.ลาวนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะขยายฐานสแกมออกไปที่ติมอร์เลสเต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเมืองบัมบันเนี่ยเริ่มมีออนไลน์มากยิ่งออนไลน์สแกมมากยิ่งขึ้นนะครับที่ดิลลี่นะครับที่ติมอร์เลสเต้เองเนี่ยก็เพิ่งทลายนะครับโกดังเก็บอุปกรณ์ที่มีความคือมอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่รู้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกเอาไว้สร้างสแกมเซ็นเตอร์แน่นอนนะครับเพราะนั้นประเทศในอาเซียนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับตามระบบนิเวศกลุ่มแรกคือฐานปฏิบัติการครับฐานปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่เมียนมากัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็น high value targets และในขณะเดียวกันนอกจากเป็นเป้าหมายระดับสูงแล้วยังเป็นเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกด้วยกลุ่มนี้ก็แน่นอนสิงคโปร์มาเลเซียไทยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายใหม่นะครับเป้าหมายใหม่เพราะว่าคนรวยเยอะขึ้นนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนดารุสลามโดยเฉพาะบรูไนดารุสลามเนี่ยคนค่อนข้างฐานะดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างของการทำสแกมแบบที่เป็นเทเลเมด highly personalized อย่างที่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าแก๊งเนี่ยทำข้อมูลมาดีมากถึงจะหลอกลวงระดับนี้ได้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นครับ
1: คือสิ่งที่เห็นเนี่ยอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ตาเห็นแบบนี้พูดได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วดีเฟกเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมในลักษณะของเฟกนิวส์มิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันมานานมากแล้วนะครับบางคนก็ยังถูกหลอกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือท่านเข้าไปที่ AI อย่างเช่นเข้าไปที่ Gemini ก็ได้นะครับแล้วท่าน copy ลิงก์จาก YouTube ลิงก์จาก Facebook ที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วท่านไม่แน่ใจอ่ะหรือถ้ามันเป็นไฟล์วิดีโอก็โยนไฟล์วิดีโอพวกนั้นเข้าไปใน AI พวกนี้เลยแล้วให้มันเช็คครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาหรือเปล่า เพราะว่าเวลามันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานสากลของ AI ระดับโลกทุกอันครับว่า ถึงแม้ภาพที่เราเห็นมันไม่ได้มีลายน้ำไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นการเจเนเรตขึ้นมา ไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาแต่ในตัวเนื้อของไฟล์ที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาได้รับเพื่อนส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์กลุ่มมันเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงนะครับก็เอาไฟล์ที่ท่านโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะโยนกลับไปให้เจมินายโยนกลับไปให้AI แพลตฟอร์มที่ท่านถนัดในการใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์คำถามเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็กดเอนเตอร์ครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากมีคำสืบค้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วและเจเจได้เขียนไปแล้วในโพสต์ Facebook นี้นะคะรายการนี้นะคะก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้นะคะคือเมื่อวานเองค่ะอาจารย์ค่ะคือสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์นำมาเล่าในวันนี้มีIG นะคะ account ใหม่ค่ะ ACSC แล้วก็ underscore Thailand นะคะนี่เป็นหน่วยงานรัฐนะคะเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะที่เขานำเสนอข้อมูลคอนเทนต์นะคะที่จะช่วยให้คุณคนไทยทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วก็รู้ทันมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ได้นะสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันที่ Instagram ค่ะ ACSC underscore Thailand ค่ะเป็นของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ดีเลยครับต้องช่วยกันครับ
2: ต้องช่วยกันสแกมอาสแกม ready อาเซียนนะครับแล้วก็ ACSC underscore Thailand ก็เป็นอีก2แหล่งที่จะช่วยปกป้องคุณผู้ฟัง Good Morning อาเซียนของเราซึ่งก็มีแต่ผู้มีอันจะกินทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องข
0: อถึงกับขำออกมาม
1: ีอันจะกินไม่ไหวแล้ว

0: วันนี้กับ
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: ดีมากครับรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับคุณวันนี้กันได้ใหม่พรุ่งนี้เช้า6 โมงถึง 7 โมงครึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องหมุนไปไหนรายการต่อไปข่าวหน้าหนึ่งเด็ดทุกเรื่องในประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่20พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศโสนีเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศและทาง Facebook LiveMCOT FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะก็มีประเด็นข่าวที่แตกต่างกันไปแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวดีครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติเม็ดเงินกว่า 170,000 ล้านบาทครับอัดฉีดโครงการภัยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า43ล้านคนทั่วประเทศครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามาตรการนี้จะแบ่งความช่วยเหลือเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13,180,000 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700 บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นี้โดยผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับระบบจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือนจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน30ล้านคนรูปแบบก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ในการซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดโดยรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญก็คือหากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือนครับจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ส่วนกลุ่มที่3จะเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อต่อลมหายใจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจครับก็สามารถเตรียมตัวลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาหรือว่า4 ทุ่มนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรกคือ1 มิถุนายนถึง30กันยายน

0: ยน2569ครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับเคาะไทยช่วยไทยพลัส43ล้านคนเฮครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านคนละครึ่งบัตรคนจนฉลุยลงทะเบียน25พฤษภาคมใช้1มิถุนายนเอกนิตินำแจงรายละเอียดไฟเขียวยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอนุทินดัน4ข้อเจ้าสัวบูมเศรษฐกิจครับ
1: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าเงินที่จะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รวม 172,720 ล้านบาทแบ่งเป็นการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 52,720 ล้านบาทและสิทธิ์60/40วงเงิน 120,000 ล้านบาทโดยใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นการใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทก่อนกระทรวงการคลังจะกู้เงินตามความจำเป็นจะไม่กู้มากองไว้โดยเด็ดขาดสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มี1ล้านรายแล้วจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าของกินของใช้หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคเท่านั้นหากร้านค้าใดสนใจร่วมโครงการต้องลงทะเบียนแอปถุงเงินกับธนาคารกรุงไทยก่อนส่วนการจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก็บอกนะคะว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเมื่อกดยืนยันสิทธิ์ก็จะทราบผลทันทีค่ะส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนนอกจากนี้แอปเป๋าตังแล้วก็ยังจะมีเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ร้านค้าร่วมโครงการเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินกดยืนยันรับเงื่อนไขพร้อมรับชำระเงินตั้งแต่1มิถุนายนส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ที่สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ธนาคารยังจัดทำฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นระบบ AI ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยใน3ด้านก็คือการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสการวิเคราะห์ยอดขายรายวันและการเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรัฐบาลทุ่ม 176,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสอุ้ม43ล้านคนแจ้งสารพ.ร.ก.กู้สัปดาห์นี้รัฐบาลเคาะไทยช่วยไทยพลัสแจ้งไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่บรรเทาผลกระทบค่าครองชีพกว่า43ล้านคนได้ประโยชน์ให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมและใช้เงิน1มิถุนายนเอกนิติชี้สัญญาณอันตรายเงินเฟ้อสูงหากไม่ทำอะไรเลยเจอวิกฤตกำลังซื้อและคนตกงานแน่ปลัดคลังเผยข่าวร้ายภาคบริการอดร่วมเงินพันบาทต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนไม่มีสมทบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ไปต่อสั่งได้15มิถุนายนพร้อมอนุมัติปรับแผนก่อหนี้ลดค่าเคชั่วคราวพ่วงตั้งคณะกรรมการด้านไทยเข้า OECD อย่างบูรณาการครม.เร่งแจงสารรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงินภายในสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะครม.ผ่านฉลุยไทยช่วยไทยพลัส 1,004 เดือน43ล้านคนสมัคร25นี้เริ่มใช้1มิถุนายนครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกเงิน 1,000 บาท4เดือนให้คนไทยกว่า43ล้านคนวงเงินรวม 170,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพข้าวของแพงต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปได้รับสิทธิ์ 60/40 จำนวน30ล้านคนเปิดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ 25-29 พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ10กว่า13ล้านคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันรัฐบาลเติมเงินให้ทันที700บาทรวมของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันครอบคลุมกว่า90ประเทศและดินแดนครับพร้อมกับทบทวนสิทธิ์วีซ่าทุกประเภทโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับให้ยกเลิกสิทธิวีซ่า60วัน รวมทั้งประเทศที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า1ประเภทและให้กลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักได้ประมาณ30วันหรือว่าฟรีวีซ่า30

0: วันครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด15วันด้านนายมังกรประทุมแก้วครับอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับสิทธิเพียง1ยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นนะครับพร้อมกับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศและดินแดนรวมถึงทบทวนฟรีวีซ่า30วันจาก57ประเทศและดินแดนให้เหลือแค่54ประเทศและดินแดนนอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำมาตรการฟรีวีซ่า15วันสำหรับ3ประเทศและดินแดนและก็มีการปรับลดมาตรการวีซ่า on arrival นะครับหรือว่า VOA จากเดิม31ประเทศเหลือแค่4ประเทศหรือดินแดนเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงนะครับว่าการทบทวนนโยบายครั้งนี้พิจารณาจาก4ปัจจัยหลักนะครับได้แก่เรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนและการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์วีซ่าที่ทำให้ชาวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ก็ยังสามารถพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมจนกว่าจะครบกำหนดครับในขณะที่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยหลังจากนี้จะต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรการใหม่หรือว่าขอวีซ่าผ่านระบบ e-visa ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของ Daily News เช้านี้ครับเปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกวีซ่าฟรีนะครับไทยสกัดมาเฟียต่างชาติมติครม.ให้มีผลภายใน15วันหมดสิทธิ์อยู่ยาวนาน60วันครม.มีมติแล้วครับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศมีผลใน15วันกต.เสนอให้สิทธิ์ฟรีวีซ่า30วันสำหรับ45ประเทศอิสราเอลได้รับสิทธิ์ด้วยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระหะอายุ21ปีช่างเครื่องรถไฟและผู้ช่วยคนขับนะคะให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเนี่ยเจ้าตัวมองเห็นรถปอ.เป็นป้ายโฆษณาเมื่อเข้าใกล้ประมาณ300เมตรก็พบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่แจ้งกับนายสยมพรพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วนายสิริภูมิกับพนักงานอีกคนกระโดดลงจากรถแต่ว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่จุดคนขับและอยู่ในอาการตกใจก่อนมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงจากรถค่ะนายสิริภูมิยังให้การอีกนะคะว่าที่สถานีแหลมฉบังเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารที่ปกติต้องมีมาด้วยจึงยืมวิทยุสื่อสารของตนเองไปไม่รู้ว่านายสยมพรได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวจักรดังมากตลอดเส้นทางก็พูดคุยกับนายสยมพรกันบ้างแต่บางครั้งกลับนิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% ส่วนประเด็นภาพกล้องวงจรปิดบางจุดไม่เห็นคนขับจากการสืบสวนก็พบว่าอาจเกิดจากมุมกล้องหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คนที่อยู่บนห้องเครื่องก้มลงดึงเบรกชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุ

0: แล้วยืนยันได้ว่าก่อนเกิดเหตุมีคนนั่งอยู่ทั้ง2คนบนห้องเครื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นที่วิ่งผ่านนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังตรวจปัสสาวะนายสิริภูมิด้วยก็พบว่าปกติไม่มีสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะจากทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้กำกับการขออภัยค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะประเด็นนี้นะคะยังเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่างเครื่องยืนยันเบรกแล้วกระชั้นชิดเกินไปประเมินพขรไม่พร้อมขับปัดฝุ่นโครงการ missing link รฟท.เต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรถไฟพบก่อนเฉี่ยวชนรถปอ.ยังเห็นคนขับกับช่างเครื่องอยู่ในห้องควบคุมรถแต่ต้องตรวจสอบจุดอื่นให้แน่ชัดด้วยตรงกับคำให้การของช่างเครื่องย่านก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้องควบคุมรถด้วยกันพยายามเบรกรถแล้วแต่กระชั้นชิดเกินไปจากการพูดคุยประเมินสภาพคนขับมีแค่ 60% รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลงานจราจรลงจุดเกิดเหตุวางแผนบริหารการจราจรเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้านนิติเวชยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ศพญาติทยอยรับร่างไปบำเพ็ญกุศลแล้ว3ศพพรุ่งนี้อีก1ศพเก็บ DNA ไปแล้ว7ครอบครัวยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อตะลึงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรถไฟชนไรเดอร์บาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากประมาทเข้าไปปัสสาวะริมทางรถไฟรฟท.เร่งแก้ปัญหาจุดตัด27จุดทั่วกรุงปัดฝุ่นโครงการ Missing Link สร้างทางลอดและทางยกระดับทุกจุดตัดมั่นใจเสนอโครงการเข้าครม.ได้ปี71ดีเดย์วันแรกประสานปปส.มาตรวจหาสารเสพติดกราวรูดทั้งพนักงานขับรถช่างเครื่องและผู้เกี่ยวข้องกับการเดินรถรวม120คนจากทั้งหมด971คนและจะเดินหน้าตรวจทุกวันทั่วประเทศถ้าพบจะพักงานทันทีค่ะ
1: ต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวิปฝ่ายค้านประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการหลังจากมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ3ชุดติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับทั้งคดีเรื่องของปปช.การยกคำร้องนายศักดิ์สยามคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ปมที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยครับแม้แต่ละพรรคจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันแต่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านเป็นระบอบอันการเมืองที่อันตรายและอาจจะเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารทำงานโดยไม่ถูกตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรกนะครับจะมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าปปช.อาจจะไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแต่ใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนมีมติยกคำร้องทั้งนี้นะครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้ร้องยังไม่ได้รับเอกสารคำชี้แจงจากปปช.ภายในกรอบเวลา15วันตามระเบียบวิปฝ่ายค้านจึงเตรียมทำหนังสือเชิญปปช.เข้าชี้แจงตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสมบูรณ์มากขึ้นส่วนคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่2นะครับก็จะไปติดตามกรณีการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านก็บอกว่าขณะนี้ภาคประชาชนเข้ามามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกำลังจับตาท่าทีของกกต.นะครับที่คาดว่าจะมีมติภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ว่าจะส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพฤทธิ์บอกว่าแม้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.จะส่งอาจจะเห็นสมควรนะครับส่งเรื่องให้ต่อศาลแต่ว่าต่อมาคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36กลับมีมติให้ยกคำร้องทั้งหมดฝ่ายค้านเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งเส้นทางการเงินพฤติกรรมการลงคะแนนและก็หลักฐานการนัดหมายมีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับและขณะเดียวกันกรรมการตรวจสอบชุดที่3จะไปติดตามกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองถกวิปค้านนัดแรกลุย3เรื่องหัวสว.เขากระโดงหุ้นบุรีเจริญภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญแย้ม1ปี

0: ปิดจ๊อบชัดชาติขึ้นป้ายพรึบชิงผู้ว่ากทม.รัฐบาลถอยซื้อลิขสิทธิ์วืดดูบอลโลกครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะซึ่งระหว่างที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์นะคะก็มีผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆค่ะซึ่งหลังจากภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือนายสุชาติเนี่ยก็มีสีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจจึงเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงไปชนไหล่ผู้สื่อข่าวคนตั้งคำถามค่ะซึ่งก็ทำให้ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวรายนั้นพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอทำให้นายสุชาติหันมาพูดว่าจุดๆๆรู้จักจุดๆๆน้อยไปต่อมาหลังจากนั้นนะคะนายสุชาติก็ได้ให้ทีมงานประสานติดต่อมายังนักข่าวคนดังกล่าวเพื่อขอโทษพูดคุยทำความเข้าใจค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเฮงเดินชนนักข่าวลั่นรู้จักจุดๆๆน้อยไปถามสินบนกระทรวงคุมมลพิษแต่มาเคลียร์ใจขอโทษรัฐบาลพร้อมแจงกู้400,000 ล้านอนุทินถกครม.ยันรัฐบาลพร้อมแจงศาลรัฐธรรมนูญย้ำความจำเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงิน400,000 ล้านมาประคับประคองช่วยเหลือค่าครองชีพและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานกระทบทุกครัวเรือนมอบปกรณ์ประสานปปช.ลุยล้างทุจริตได้เลิกนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15/1เปิดประตูจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นิกรโอพิมพ์เขียวร่างของภูมิใจไทยแฟร์ที่สุดให้มีส.ส.ร.100คนหั่นเสียงส.ว.เหลือ1/4โหวตเห็นชอบรัฐธรรมนูญโสพลไม่กังวลหรือรัฐธรรมนูญจุดไฟขัดแย้งภริษจับตาความเป็นกลางของประธานสภาสกัดตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้หมายยันรัฐบาลพลิก180องศาตั้งกรรมการต้านโกงรักษาหน้าผู้นำพลั้งปากเฮงหัวร้อนฉุนสื่อจี้ถามสินบนกรมควบคุมมลพิษเดินชนไหล่ลั่นรู้จักน้อยไปสุดท้ายกลับลำโร่ไหว้ขอโทษค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกมือไหว้ขอโทษเคลียร์ใจกับผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลกรณีฟิลขาดไม่พอใจเดินชนไหล่หลุดวลีร้อนรู้จักน้อยไปหลังถูกตั้งคำถามกรณีไม่ยอมรับผลการสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุกรมควบคุมมลพิษมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังครับปมซ่อนข้อมูลใบขนน้ำมันทางเรือครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
4: เหม
3: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสะเทือนวงการน้ำมันครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังได้รับการร้องทุกกล่าวโทษจากกรมธุรกิจพลังงานว่าจากการสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2569ที่พลังงานอย่างชัดเจนและเสี่ยงต่อการนำเอกสารดังกล่าวนั้นเวียนกลับมาใช้ซ้ำในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครับอธิบดี DSI ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแม้พฤติการในขณะนี้จะยังไม่เข้าข่ายคดีกักตุนน้ำมันแต่ว่าการจงใจปิดบังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีเป็นรายกรรมหรือแยกความผิดเป็นรายใบโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับ

0: ทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนอกจากนี้ DSSI นะครับก็ยังได้ขยายผลเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกคดีบริษัททริลเลียนปิโตรเลียมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดนะครับในจังหวัดอ่างทองหลังจากพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่มีการโอนผลประโยชน์บางส่วนไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทซึ่งก็คาดว่าเป็นกลุ่มนอมินีที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเสียตือล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้วครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้จะมีตัวแทนกลุ่มชุดสุดซอยนะครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อ DSI เพื่อให้ขอดำเนินคดีพ่วงในข้อหาไม่รายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทาง DSI จะรับเรื่องเอาไว้ไปสอบสวนควบคู่กันต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสอบ6โรงกลั่น DSI เล็งหมายเรียกบี้เอกสารขนน้ำมันสะเทือนวงการน้ำมันครับ DSI เรียกเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังหลังพบจงใจปิดบังข้อมูลใบขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับสอบเวียนเอกสารช่วงวิกฤตพลังงานพร้อมลุยสอบกรรมการนอมินีบริษัทน้ำมันอ่างทองโยงเครือข่ายเสียตือฝ่ายชุดสุดซอยหอบหลักฐานฟ้องอีก20พฤษภาคมนี้ครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะพาดหัวข่าวสกัดไอซ์500กิโลกรัมตชด.ตามรอยพักยาเตรียมส่งจังหวัดภาคใต้บุกบ้านรวบได้3คนตชด.44และตชด.134ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่บุกบ้านย่านคลองสามวารวบผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์ครึ่งตันหรือ500กิโลกรัมผู้บัญชาการตชด.แถลงส่งสายลับตามพฤติกรรมมานานจนพบที่พักยาเสพติดแหล่งใหญ่ย่านชานเมืองก่อนลำเลียงไปขายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ
0: ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาครับประกาศระงับแผนการโจมตีทางการต่อประเทศอิหร่านแบบกระชั้นชิดหลังได้รับข้อเสนอข้อร้องขอจากกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นำสหรัฐก็ย้ำว่าได้สั่งการให้กองทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดสำหรับการเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบในขนาดใหญ่ทันทีหากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงตามที่ยอมรับได้ส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านนะครับที่ปรึกษาอาวุโสทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าการตั้งกำหนดการเวลาในการโจมตีและก็ยกเลิกเองของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆที่จะทำให้ชาวอิหร่านยอมจำนนพร้อมกับเตือนว่ากองทัพอิหร่านมีกำปั้นเหล็กที่ทรงพลังที่จะบังคับให้ศัตรูล่าถอยไปเองครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์เบรกบุกอิหร่านอ้างชาติอาหรับร้องขอทรัมป์ระงับแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างเปิดทางเจรจาจริงจังตามคำร้องขอของประเทศอ่าวอาหรับที่มั่นใจว่าสหรัฐอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากันนิดนึงนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชัดชาติชูแคมเปญสมัย2ส้มไม่ยันผู้สมัครสกไร้โกงชัดชาติคิกออฟแคมเปญชิงสมัย2กรุงเทพทำงานขึ้นจอ LED ทางด่วนชูเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังมาพร้อมนโยบาย250 plus ขณะที่ดร.โจเปิดตัว AI ปราบโกง7มาตรการปราบคอร์รัปคืนเงินให้คนกรุง 20,000 ล้านไม่การันตีว่าที่ผู้สมัครสก.ไร้ทุจริตค่ะ
0: ครับปิดท้ายกันที่แม่ทัพภาคที่4นะครับเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ปี2569มุ่งเน้นการแก้ปัญหาครอบคลุมในทุกมิติครับพลโทธนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน96นายมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้นำแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบผ่านกลไกคณะทำงานบูรณาการ Integration Working Group นะครับหรือว่า IWG 10คณะในการวิเคราะห์สถานการณ์มุ่งลดเหตุการณ์ความรุนแรงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ แกนเป็นแกนหลักนะครับในการลดความซับซ้อนพร้อมใช้แนวคิดแบ่งโซนโฟกัสพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน4อำเภอ

0: 33ตำบลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเอกภาพสอดรับกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และนำไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้บริหารขอสมกและการรถไฟร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บรรยากาศที่ศาลา10วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติได้เคลื่อนย้ายศพนางเอื้องผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางลูกหลานญาติพี่น้องและประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมทั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอสมกก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความเสียใจรวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุสรบุตรชายนางเอื้องเปิดเผยว่าอยากฝากถึงขสมกให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารอย่าจอดรถในจุดห้ามจอดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมขอให้คำนึงถึงชีวิตของผู้โดยสารและตัวพนักงานเองโดยครอบครัวยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและขออโหสิกรรมให้ทุกฝ่ายขณะที่นายกิติการกล่าวว่าขสมกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตทุกรายและหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าขสมกมีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในความพร้อมก่อนนำออกวิ่งให้บริการอยู่แล้วท่านี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรีบสรุปผลเบื้องต้นท่านี้ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีส่วนรายละเอียดของขบวนรถไฟสินค้าที่เกิดเหตุพบว่ามีพนักงานประจำขบวนรวม3คนโดยอยู่บริเวณหัวรถจักร2คนคือพนักงานขับรถและช่างเครื่องขณะที่ประเด็นวิทยุสื่อสารนั้นยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟได้ยืมวิทยุของช่างเครื่องมาตั้งแต่ออกจากสถานีต้นทางแหลมฉบังสำหรับประเด็นการหยุดรถนั้นรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานโบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพร่างกายและความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมถึงประเด็นการใช้สารเสพติดซึ่งต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนคนเดินข้ามทางรถไฟซ้ำเมื่อวานนี้รฟท.มองว่าเป็นพื้นที่อันตรายจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินรถไฟขณะเดียวกันระบบเบรกอัตโนมัติและระบบป้องกันอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างแผนการศึกษารวมถึงแผนติดตั้งเครื่องกั้นและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศซึ่งบางพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: ยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
3: COVID-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MQUAD Radio Go Green
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
6: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6999

ผิดหวังยังแห้งจนนอนตะแคงว่าได้ตามันไหลเข้าหากันไอ้บ่มีดังโว้ยว่าไปได้ครับกับเพลงของสิทธิพรสุนทรรพจน์ครับห้องนอนคนช้ำไปได้ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับเพลงของรักแท้ไทยนิยมฮะโอ้ไม่ได้ฟังองตรงรับสารภาพเลยว่าผมชอบเพลงนี้มากนะตั้งแต่สมัยแรกที่ออกมาไม่พูดดีกว่าว่ากี่ปีเดี๋ยวคนรู้ว่าเราอายุน้อย นะกับเพลงคิดฮอดผู้ลังคนโอ้ยผู้ลังคนเป็นไหนเนาะอยู่ดีสบายบ่หน่อยคิดว่าได้บ่ล่ะคิดว่าจะพูดก็ล่ะล่ะเด้อถึงแม้บ่ได้พอกันหลายสิบปีกันแล้วแต่พุ่นโอ้คือใส่อารมณ์แท้เอ้าข่อยเว้าเลี้ยงจริงนี่ข่อยเว้าข่อยบ่ได้เว้าเล่นนี่มันม่วนเด้อันนี้ข่อยเว้าเลี้ยงจริงก็ว่าผู้ใดก็อยากฮู้ก็รับไปเขาบ่ได้ฟังหรอกเขาอยู่กับผัวเขาเฮ้ยถ้าแม่นสัวไปมักเมียเขาเจ้าอะฝากกันไปครับ2เพลงรอที่หยิบมาฝากแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังครับยังไงก็ขอสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mhot Radio FM 92.00 อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะมาอยู่ด้วยกันครับนะสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้เช้าของวันพุธกลางสัปดาห์วันพุธสีเขียวมองอะไรเขียวๆแล้วมันสบายตาดีจังเลยฝนตกแบบนี้หญ้าก็เขียวขจีนะครับข้าวก็กำลังงอกนะฮะบางคนหวานเมื่อวานวันนี้เป็นทะเลแล้วเมื่อวานนี้ทางฝั่งเมืองแล้วก็หลายพื้นที่ตกตลอดแต่ฝั่งห้วยราดก็ตกมาช่วงน่าจะพ่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นพักๆว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังนะอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับดูแลคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้นะนะครับอยู่เป็นกำลังใจนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราผมพร้อมกับการลุยงานนะครับตั้งแต่เช้าวุ่นวายเหมือนเดิมกับเด็กๆคือเก่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะ044-696-089นะข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOT FM 92นะครับนะฮะขอบคุณกำลังใจนะครับจากป้าบรรเทาบอกว่าถึงไม่บอกก็รู้นะครับให้กำลังใจนะครับน้องชายหลากเข้ามาขอบคุณมากๆครับนะฮะกำลังใจที่ส่งเข้ามาตรงนี้ทาง044-696-089แล้วก็ข้อความผ่านช่องดังไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ข้อความพี่เป้ก็นะครับขอเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะช่วงนี้บรรยากาศนะครับแบบนี้อึมครึมอีกแล้ววันนี้ไม่แน่ใจเรื่องของฟ้าฝนนะแต่ว่าก็มีการเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงฝั่งทะเลอันดามันนะครับมีผลกระทบต่อเนื่องถึงวันที่21ครับนะซึ่งประกาศฉบับที่15ลงวันที่20พฤษภาคม2569นั่นเองนะฮะนะครับเรื่องของพายุนะครับเรื่องของส่วนมากจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเรื่องของต้อนรับนะครับฟ้าฝนนะนะครับแต่อีสานล่างของเราอาจจะได้รับอานิสงส์บ้างเป็นนิดหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เองมาดูสภาพอากาศครับฝนประมาณ170ของพื้นที่นะสำหรับอีสานเรานะครับเนี่ยอีสานแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฝนเยอะเลย170ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนี่ฝนประมาณ160ของพื้นที่หรือว่าฝนเยอะทั้งประเทศเลยมาดูอีสานเราแถวเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีพูดถึงละเอียดนะครับ

ยังไม่หวานไงพอจากเมื่อวานตอนนี้เอ้าฝนไม่ตกฮะเห็นบนอุบเลยข้าวผมก็ยังไม่หวานเหมือนกันให้น้าทำให้นะเออฝั่งนี้ได้ยินว่ามีการหวานไปเกิดงอกแล้วเยอะเลยแถวเนี้ยแถวถนนบุรีรัมย์ห้วยราชนี่ข้าวเริ่มงามแล้วเริ่มเขียวแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่เพิ่งหวานไปก็เจอฝนมาน้ำท่วมนะหลายพื้นที่ก็รอนะครับเรื่องของน้ำท่ากันอยู่ขอบคุณข้อความนะฮะจากคุณดวงแทนครับบอกว่าฝนระรึมที่โคราชนะครับขอบคุณมากเพลงว่าวันเทายังหาไม่เจอเดี๋ยวสักครู่นะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตจัดเพลงนี้ก่อนนะครับกับเพลงของแสนนากาฝนระรึมที่โคราชครับ

แกที่เอายังไงช่วยบอกให้เด้อหลานสาวย่าโมช่วยบอกเด้งเด้อไม่คือเราก็พูดไม่เป็นภาษาโคราชปั่นเอ็งนี่ก็เพาะเหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าภาษาอีสานค่อยดีถนัดที่สุดแล้วครับก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะที่ร่วมกันส่งเข้ามาขอบคุณตาน้องฟอดครับบอกว่าฟังเพลงคิดว่าผู้บ่าวเก่านะขอบคุณบอนซอนดอกบอนซอนนะฮะหนุ่มสุรินบอกว่าให้หนุ่มท่าตูมด้วยนะเพลงนี้เดี๋ยวเป้มอบให้ฟังกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปส่งท้ายก่อนเวลาหมดละหนึ่งเพลงจากสายันสัญญาฝั่งป้าบรรเทาส่งเข้ามาครับถึงไม่บอกก็รู้มาพักก่อนแป๊บนึงฮะช่วงหน้ากลับมาสักครู่

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
6: ์ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

0: ไอ้บ่ออ่อนซ่อนดอกเอาบ่ออ่อนซ่อนคือเป็นเสียงนั่นซันเอาบ่เป็นหยังไอ้เว้าอันผ่านพัดลมมันก็ดังทั้งซันว่ากันไปนะครับเอาล่ะฮะคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงนี้นะครับ 8:30 น. ถึง 9:00 น. เช้านะนะครับนะคิดว่าผู้บ่าวเก่าเพลงของฮักแพงเฮนรี่น่าจะเป็นเพลงที่สร้างขึ้นจาก AI หรือเปล่านะดูลักษณะน่าจะคล้ายๆเหมือนกันไม่แน่ใจเอาเป็นว่าขอใช้ชื่อช่องว่าฮักแพงเฮนรี่นะครับจากตาน้องฟอร์ดครับนะฮะแล้วก็บ่ออ่อนซ่อนครับเขียวดวงสุดใสจากหนุ่มสุรินทร์บอกว่ามอบพิเศษให้หนุ่มทางอำเภอท่าตูมจังหวัดสะเรนด้วยนะขอบคุณมากครับจัดให้ฟังเรียบร้อยนะนะครับขอบคุณฟ้าคำขอโทษฮะสาวจินนะฮะสาวจินจินตราพูนลาบนะเดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังนะสักครู่หนึ่งขอบคุณมากๆกำลังใจได้ครับที่ส่งเข้ามานะครับฝากคำขอโทษนี่จากฝั่งหนุ่มๆฝั่งลำปลายมาสนะนะครับก็ขอบคุณมากๆครับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับนะช่วงนี้8โมงนะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงเช้านะฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราพร้อมๆกับการทำงานกันอยู่สู้กันต่อไปนะครับหลายๆคนบอกว่าช่วงโอ้โหเปิดเทอมก็วุ่นวายนะเออจริงปีนี้มารู้สึกว่าเทอมนี้มามันถนนมันทำไมรถมันวุ่นวายหรือว่าเขายังไม่เข้าใจกันวางแผนกันเดินทางหรือว่า หน้าโรงเรียนรถเยอะมากฮะทุกโรงเรียนเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะอย่างโรงเรียนที่หลานผมอยู่นี่ปีนี้ก็มีเด็กเพิ่มขึ้นมา500กว่าโอ้โหนะ 4,000 แล้วนะฮะซึ่งมันโอ้โหมันเยอะคนเยอะมากยิ่งช่วงเย็นช่วงเช้านะนะฮะถ้านั่งรถยนต์นี่ได้ยินว่าอย่างวันแรกนี่ติดกันเป็นชั่วโมงตั้งแต่มาลีมาถึงบพ.เนี่ยแค่นี้ชั่วโมงนึงโอ้โหนะขับรถเดินทางใช้ความระมัดระวังกันด้วยเป็นห่วงนะฮะแต่ว่าตรงนี้นี่คุณผู้ฟังครับเนี่ยฮะอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันทาง044696089ในช่วงของมือไวจัดให้อยู่นะฮะนะครับกับสายหน้าไมค์ของเราแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทักทายหน้าไมค์ก็ขออนุญาตนะครับขายยากันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของงานก่อสร้างงานทำถนนงานท่อระบายน้ำรีดใช้เกียรติอัมไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเพราะเราคือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายนะครับคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานปั้นจันตอกเสาเข็มหินทรายงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้คำปรึกษานะนะครับปรึกษาก็ได้เลยงานถนนคอนกรีตนะฮะถนนงานโยธานะครับงานแพลนอัลมันติคอนกรีตถนนอัลมันติคอนกรีตต่างๆงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกรับประกันคุณภาพงานคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆมาหาเราได้เลยเกียรติอัมไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่555หมู่9ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะฮะนะครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง044-637-666 044-637-666ผมก็รีบนะเพราะว่าเห็นสายนี้โทรมาตั้งแต่ผมก่อนเริ่มพูดไม่รู้จะทันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาทักทายกันดัง044-696-089ช่วงมือไวจัดให้ครับ
1: ช่วงมือไวจัดให
0: ้อสมทบุรีรัมย์ครับในช่วงมือไวจัดให้มา1สายทักทายกันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: รถเพลงเหรอคร
0: ับอย่าเพิ่งดีครับคนหน้าตาดีรับสายคนที่เหล่ที่ไหนโทรมาครับ
2: จากแถวปราสาทครับ
0: แถวปราสาท
2: ครับผม
0: ปราสาทเสร็จ
2: ครับผม
0: เป็นไงบ้างครับฝนตกไหมครับ
2: ตกครับ
0: ลดเสียงวิทยุลงแล้วเสียงจะหล่อขึ้น
2: ครับผม
0: ฟังจากโทรศัพท์ก็พอ
2: ครับผม
0: ได้นะ
2: เขาเป็นเรือรักกระดาษคร
0: ับ เรือรักกระดาษ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เอาเป็นว่าข้ามฝั่งทะเลกันเลย
2: ครับผม
0: เราอยู่ในสวนลูกทุ่งอยู่เอ้าไม่เป็นไรในเมื่อสายหน้าไมค์จัดให้นี่เราก็จัดให้มอบพิเศษเลยครับ
2: ทุกเสียงทุกสายคร
0: ับ ให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ ก็บอกว่าเอาลงเสียงโทรศัพท์แล้วไม่ต้องฟังทางวิทยุถ้าปิดวิทยุนะฟังจากโทรศัพท์นะเสียงมันจะหลองออกมามันจะไม่มีห้องมันจะไม่หอนนะนะครับในสงสัยพี่เขาจะเสียงเราหล่อหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขอบคุณมากกำลังใจครับในช่วงมือไวจัดให้ขอมาจัดไปเลยก็แล้วกันครับ
1: ช่วงมือไวจัดให้

เรือรักกระดาษนะครับกับหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ถูกทวงถามมาในช่วงของหน้าไมค์กับสายหน้าไมค์ของเราลัดคิวแน่นอนฮะถ้าติดสายหน้าไมค์แล้วพี่เป้รับเนี่ยช่วง8โมงครึ่งแล้วก็ช่วง9โมงเช้านะครับผมนะฮะช่วงละ1สายก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาไล่หลังมานะครับเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของพี่น้องเกษตรกรหลายคนที่กำลังไถกำลังหว่านกำลังลุยกำลังดูแลน้ำดูแลท่ากันอยู่นะครับปลูกพืชผักหรือว่าในส่วนของไร่อ้อยนะครับไร่อ้อยนะครับสวนยางพารานะครับแล้วก็นะครับปลูกข้าวต่างๆเนี่ยหลายคนคงเครียดอยู่เพราะว่าดินที่ปลูกในแปลงเนี่ยที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะครับสารปรับปรุงดินธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเคลมให้กลับมาร่วนซุยแล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ดีขึ้นนะนะครับการใช้งานก็ง่ายมากนะดินเน่า1ขวดเนี่ย1ลิตรนะฮะผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรครับฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ถึง5ถึง7ไร่เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง699บาทบอกเลยว้าวมากราคาจับต้องได้สบายๆกระเป๋านะฮะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลย021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ฟังเพื่อชีวิตไปครั้นผมจะกลับไปลุกทุ่งเลยมันก็จักอะไรอยู่ผมเติมให้นิดเดินกับเพลงนี้ทะเลใจส่งตรงพี่เศษเวลางคูเมืองด้วยนะกับวงคาราบาวเดี๋ยวช่วงหน้านับเพลงเอาฝากคำขอโทษเดี๋ยวเป้จะให้ฟังเพลงแรกเลยนะหลังจากที่ฟังข่าวแล้วก็พักสักครู่กลับมาครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน22จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตาบานประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569พื้นที่เฝ้าระวังรวม22จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่ตกสะสมรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสงขลาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้มีฝนตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 19-21 พฤษภาคมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
11: ด่วน
7: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
11: คุณคะโควิด19ยังไม่หายไปไหนนะคะ
12: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19ง่ายๆแค่
11: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
12: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
11: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
12: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
11: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
12: ร่วมใจป้องกันโควิด19ด้วยกันนะครับ
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
17: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
18: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
16: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-6960

พราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID Mcot FM 92

ใจของน้องได้บ่อายสิบเรียนได้บ่อายมาเด้อน้องสิกำลังหอดลักซี่แล้วเนี่ยนะครับน้องก็ว่าอยากไปหรอกว่าบอกว่ามันในใจก็ได้แต่ว่าน้องก็อยากไอ้ง้อจักหน่อยนึงง้อแน่หันที่กลับเองมันก็เสียพร้อมมันนะง้อแน่บ่ง้อนี่ก็เสียพร้อมเด้อหนูเอ้ยสิกลับไปจังได๋ผู้ใดใกล้เสียพร้อมยกมือขึ้นเนาะข่อยผู้นึงครับว่ากันไปนะครับนะเปลี่ยนความตั้งใจของน้องเดบอนะครับกับสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้น1เพลงพร้อมกับสาวจินนะฮะนะครับฝากคำขอโทษนะครับขอบคุณกำลังใจที่กันร่วมกัน

0: ส่งเข้ามาด้วยนะครับนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ในชั่วโมงที่2ครับ9โมงถึง10โมงเช้าครับตอนนี้9โมง19นาทีนะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันฮะขอบคุณพี่สาวลำปลายมาตรวกรนิกานะครับเดี๋ยวจะเวอร์ชันของมูลแคนให้ฟังนะนะครับขอบคุณทางกูเมืองหัวอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ครับขอบคุณข้อความนะฮะจากคุณแอนดริวบอกว่าขอฟัง5โมงนะสิบวกขวางทั้งหักได้ครับผมก๋วยเตี๋ยวสั่งให้ครับสั่งได้ปานก๋วยเตี๋ยวเอาอีกนิดเนาะขอบคุณมากกำลังใจนะนะครับคุณผู้ฟังที่ส่งเงินเข้ามานะครับช่วงนี้ง้องงอเงยก็ยังเงินเพิ่นสร้างข่อยดีละพี่น้องครับนะฮะช่วงนี้ตามจริงเฮาจะมาทักทายหนาไม่เหมือนเดิมนะทาง0446960089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาแต่ว่าขออนุญาตขายยาก่อนแป๊บหนึ่งนะเรื่องของกล้องวงจรปิดทุกวันนี้เอาตรงๆนะเราจะได้เห็นจังทับภาพข่าวอย่างเงี้ยเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมากล้องวงจรปิดมันจะบอกได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วทุกวันนี้บ้านไหนไม่มีโอ้โหต้องบอกว่าเชยนะของมันต้องมีครับนะวันนี้ผมได้นำกล้องดีๆที่ควรมีติดบ้านไว้ Mr. CCTV 360รุ่น A80 Wi-Fi นะครับกล้องวงจรปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างครับเชื่อมกับมือถือผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับเปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นี่อยู่ที่ทำงานเดินตลาดก็เปิดดูบ้านได้เลยนะครับมีผู้สูงอายุมีเด็กๆอยู่บ้านมีสิ่งของที่ควรเฝ้าระวังควรจะมีกล้องนะครับกลางวันก็ชัดกลางคืนก็แจ่มเพราะว่ามีอินฟราเรดเก็บภาพได้หมดครับนะฮะสามารถโอ้โหต้องบอกว่าความคมชัดระดับ 4K ซูมได้ถึง5เท่าเลยนะครับมีระบบพูดคุยตอบโต้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลได้เลยนะครับสามารถหมุนซ้ายหมุนขวานะปรับหมุนซ้ายปรับไปดูทางขวาปรับขึ้นมุมบนปรับลงมุมล่างแจ่มเลยนะครับตัวเดียวก็ดูรอบบ้านได้เลยครับนะฮะกล้องยังมีโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวครับจะส่งเสียงแจ้งเตือนไปที่มือถือหากมีอะไรผิดปกติเข้ามาแล้วจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีครับซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายติดนอกบ้านก็ได้นะเขากันน้ำกันฝนระดับ IP66 ครับอยู่นอกหลังคาก็เอาอยู่นะตัวกล้องนี่สามารถใส่เมมได้ถึง128จิกครับถ้าใส่เมม128จิกเนี่ยเขาจะบันทึกได้ราว30วันเลยนะฮะทั้งหมดนี้ครับซื้อ1แถม1จ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับสนใจโทร02-114-3990 นะ02-114-3990นะครับเนี่ยสินค้ามีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับยังไงก็อ่ะฝากกันด้วยเด้ออ้าวถึงเวลาที่เราจะมาทักทายสายหน้าใหม่ดัง044-696-089แล้วนะครับ
1: ใจสั่งมา
0: หน้าไม้ใจสั่งมาต้องขออภัยสายเมื่อสักครู่ด้วยนะครับผมคุยแล้วสายหลุดไปนี่จะเป็นน่าจะเป็นสายใหม่ที่เข้ามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คนเก่าหรือคนเดิมจ้า
2: คนเดิมค่ะ
0: มันอันเดียวกันนี่คนเก่าหรือคนเดิม
2: คนใหม่ค่ะ
0: หมายถึงว่าไอ้หมายถึงว่าใช่คนที่โทรมาตั้งแต่แรกไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าดวงดีมาก
2: ค่ะ
0: ครับผมเอาวันนี้ฟังเพลงอะไรเอ่ย
2: สักคนเข้าใจค่ะ
0: สักคนที่เข้าใจ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้ไม่มีใครเข้าใจเลย
2: ไม่มีค่ะ
0: แม้แต่พ่อกับแม่ยังไม่เข้าใจหนู จ้ามอบพิเศษเลย
2: พิเศษทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: จ้าขอให้เจอไวๆนะคนที่เข้าใจ
2: พิเศษดีเจด้วยเลยจ้า
0: แต่ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวอสมทเราจะเข้าใจคุณทุกฝั่งทุกคนเลย
2: ค่ะอสมทเข้าใจอยู่แล้วค่ะ
0: จ้าขอบคุณจ้า
2: ค่ะสวัสดี
0: สวัสดีจ้าขอบคุณมากมากฮะถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ไม่เข้าใจยังไงขอมาจัดให้เลย
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา

คนที่เข้าใจเพลงของไผ่พงศ์สะท้อนครับสักคนที่เข้าใจตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหเมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านการอนุมัตินะฮะนะครับกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤตแก่พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านแล้วก็รับนะครับทั้งรายเก่ารายใหม่อีก30ล้านคนนะครับซึ่งจะได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้เงินวงเงินรวม 1,000 บาทนะฮะใช้สิทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าผ่านการร้านธงฟ้านะครับอุปโภคบริโภคนี่ระยะเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนเราท่านก็น่าจะได้ลงทะเบียนกันนะครับกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยนะฮะผู้ใช้สิทธิ์เก่าหรือว่ารายเก่าก็กดยืนยันในแอปเป๋าตังค์ได้เลยรายใหม่ก็กดในแอปเป๋าตังค์แต่ว่าจะต้องรอการตรวจสอบนะครับนะฮะก็น่าจะเริ่มลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมครับรับสิทธิ์รับจ่าย60เราจ่าย40มงเงิน 1,000 บาทต่อ1คน1เดือนนะครับระยะเวลา1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับก็ต้องบอกว่า 1,000 เนี่ยใช้ให้หมดใน1เดือนนะจะไม่มีการเขาเรียกว่าเลยนะโยกไปใช้เดือนต่อไปได้ก็มันก็ไม่เหลืออยู่แล้วใช่ไหมอ่ะก็ถือว่ารอลงทะเบียนรอกดยืนยันแอปเป่าตังค์ได้จ้าเช้าวันที่6เอาวันที่25กดเลยจ้าเดี๋ยวไม่ทันเขามันจะเป็นปรากฏการณ์แอปเป่าตังค์ล่มอีกแล้วผมเชื่ออย่างนั้นเลยถึงแม้จะมีการแก้ไขอย่างไรก็ตามเพราะว่าคนเข้าเยอะ

ผมคนนึงเลยฮะที่ต้องกดให้ได้ฮะแก่หกโมงเช้าว่ากันไปนะครับรอได้เลยนะครับเนี่ยก็เริ่มใช้จ่ายได้เดือนวันที่1มิถุนายนนะครับก็คือต้นเดือนที่กำลังจะมาถึงนี่เองนะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเราได้เยอะเลยเอ้าคุณผู้ฟังผมพูดมาผมมองเวลาเอ้าเวลาหมด นะครับเวลาหมดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้พักกันเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องฟังเพลงสุดท้ายเนาะพักกันเลยเดี๋ยวหลังพักค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับกรณีกาอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้และก็เพลงเพราะๆที่เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ฟังสักครู่กลับมาครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Proclean
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
6: สมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ของใครถ้ารู้แล้วนะครับก็นะครับต้องบอกว่าแหมนะครับถ้ารู้ว่ามีก็คงจะไม่ต้องไปรักเธอนะครับอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ครับกับเพลงของตั้งกระแตนชนลดานะครับนะฮะแล้วก็ก่อนนั้นครับ1เพลงก่อนที่กานะครับเพลงจากมนแคนแก่นคูนเนี่ยนะครับเพลงนี้ก่อนที่กาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับแล้วก็ผมมอบเพลงนี้ให้พี่สาวฝั่งลำไปมาด้วยนะขอเพลงมาแล้วน้องเอาไม่ได้จดนะโอ้ยนะบอกว่าเฮลาเป้น้ำหรือว่าเอ้ยดิโทษกับมั่งไม่กระไดเด้อเด้ออ่อนซ่อนเอาไก่กระไดเนาะเฮ้ยนะครับขอโทษที่เราไม่รอนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะนะครับที่ส่งเข้ามาครับทางฝั่งน้องขวางบอกว่าทัวลงวันธงชัยให้ฟังเนี่ยอยากโจ๊ะแล้วอยากสนุกแล้วมันอึมครึมมันเหมือนฝนจะมาแบบนี้นี่โอ้ยมันซึ้งมันเศร้ามากมันก็ง่วงนอนนะครับก็เดี๋ยวจัดให้ฟังตามความขอก็แล้วกันขอบคุณมากครับกำลังใจที่ร่วมกันส่งเข้ามาตรงนี้นะครับกับ

อสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 คุณผู้ฟังครับเรื่องของคราบสกปรกคราบฝังแน่นคราบตระกันน้ำฝนตกมาบ่อยๆแบบนี้ใครที่มีพื้นปูนนะหรือว่าตามซอกกำแพงนะโอ้โหแป๊บเดียวมันจะขึ้นคราบเขียวๆตระกันน้ำนี่ทำความสะอาดยากนะไม่ใช่ว่าจะเอาไม้กวาดไปกวาดแล้วออกแล้วไม่ออกฮะบางทีใช้แปรงทองเหลืองแข็งๆไปขัดถึงออกนะแล้วโอ้โหขัดเยอะๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้ไม่ต้องอีกแล้วฮะเพียงแค่มีอันต้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังแรงถึง90บาทครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะฮะและพิเศษครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากครับมีทั้งหมดแรงดันสูงหมดกระจายหมดละอองหมดรดน้ำต้นไม้หมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องนี้ออกแบบให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำเลยหรือว่าใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยนะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับและยังมาพร้อมกับกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดเนี่ยเขาประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับนะฮะแถมแบตเตอรี่ให้2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้เพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสนะฮะรับไปเลยมูลค่า890บาทรวมสินค้าทั้งหมดที่ได้ไปเนี่ยราคา 3,870 บาทเลยนะครับนะฮะแต่วันนี้คุณให้คุณจ่ายเพียง999บาทครับแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาส่งคือเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมนะฮะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยรีบโทรตอนนี้026660008 026660008ครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะฝากกันด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเห็นข้อความนะครับส่งเข้ามาจากพี่สาวบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจากพี่สาวเนาะขอบคุณมากๆฮะฝนตกที่หน้าต่างอ่ะเดี๋ยวน้องจัดให้ฟังสักครู่นะครับผมขอบคุณอินบ็อกซ์ข้อความที่ส่งเข้ามาจากทางฝั่งลำปลายมาดเข้ามาสดๆอ่านกันสดเลยนะขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังร่วมขอเข้ามาป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ขอโทษที่ทำให้รอนะครับ

0: ปราศจากรักครับขอโทษที่ทำให้รอเป็นสิ้นสองตอนไว้เนื้อกูเอาเลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาช่วงนี้ไล่หลังมานะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะนะครับขอบคุณทั้งฝั่งโรงกึ่งฝั่งประสานนับเลงสนุกสนุกจัดมาโลดเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะขอบคุณหลังใบดีส่งเข้ามาด้วยนะครับทาง044696089ทางข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM92 นะครับภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยเลือกเพลงแล้วก็เพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังนะครับเข้ามาได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกกำลังใจเลยคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันด้วยนะเรื่องของหน้าฝนนะครับแน่นอนฮะเห็ดมันออกเป็นบ่แมนยุ่งดิหลายหลายยุ่งหลายบ่แม่นการซื้อกันให้คันเฉยไม่ว่านะนะครับบางทีมันเอาโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไข้สมองอักเสบแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรคนะฮะถ้าเราโดนยุงเหล่านี้กัดนี่ก็จะเสี่ยงเป็นโรคนะไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่ให้ยุงกัดก็คือจะดีแต่มันก็พูดยากนะเพราะว่าทุกวันนี้ยุงมันเยอะนะครับวันนี้ผมแนะนำสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับใช้งานง่ายครับเพียงแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงนี่จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและดวนพัดลมในเครื่องดูดลงไปครับและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะปลอดภัยทุกคนในบ้านครับ1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะต้องบอกว่าครอบคลุมพื้นที่100ตารางเมตรตั้งหลังบ้านปกป้องคนในทางครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีนะเพราะเรามีโปรพิเศษครับเฉพาะอสมทของเรากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทแต่ถ้าลงมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกเราเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทครับและยังได้รับเครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทนะรวมสินค้า 3,370 บาทครับแต่ไม่ต้องจ่ายครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะ990บาทเท่านั้นสนใจโทรมาเลยที่เบอร์026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาได้1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของท่าตรงทีทีวีไดเรกเท่านั้นนะฮะผมขอย้ำกับการรักไทยสายหน้าใหม่นี่อีกนิดนึงเพราะว่ามีคนพยายามโทรมาหน้าใหม่ผมจะไม่รับแล้วนะผมจะรับช่วง 8:30 น.แล้วก็ 9:00 น.เช้าช่วงละ1สายเท่านั้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะนอกนั้นจะขอเป็นหลังไมค์นะครับทาง044696089นะจ๊ะขอบคุณมากกำลังใจนะเดี๋ยวไงช่วงนี้ไปส่งท้ายก่อนครับ1เพลงครับทั่วลงวันธงชัยใบเตยครับใบเตยแล้วก็ปวรีพรพิบูลครับเพลงนี้หนุ่มน้องขวางแล้วก็โรงกลึงฝั่งประสานบอกอยากฟังของใบเตยสนุกสนุกจัดไปทั่วลงวันธงชัยครับ
1: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคนนั้นแฟนฉันบอกให้รู้

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพจน์รับคุยกับสุชาติประจำบอกพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุได้มีการโทรศัพท์หานายพจน์แต่วันแรกที่ผลสำรวจหน่วยงานรัฐสอทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทศ.พร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทศ.กับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
4: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
5: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
4: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
5: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
4: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
5: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
4: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
5: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
4: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ตรวจสภาพรถให้พร้อมยางต้องอยู่ในสภาพที่ดีมียางอะไหล่เสมอเบรกต้องมีความสมบูรณ์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพกระจกมองข้างกระจกมองหลังต้องมองเห็นได้ชัดเจนน้ำมันเครื่องน้ำกลั่นน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่ในระดับมาตรฐานรถพร้อมคนขับก็ต้องพร้อมในการขับรถด้วยนะครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนนเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม
11: ่การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
9: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089

วนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

0: ักมังไดผู้สาวเมืองระเอ็ดมักได้เลยเสิร์ชได้เลยมักผู้สาวบ่หนุ่มไพลผู้สาวจตุรมัคคิมานร้อยเอ็ดเมืองว่านั่นเมืองสวงนะครับอย่างนี้สุวรรณภูมิอาจจะสมาร์ทบ้านคอยก็ได้เลยจังหวัดบุรีนั่นนะเลือกได้เลยมักมองใดนะครับเอาโลดนะมีแต่พวงงามๆหน้าตาดีๆนิสัยก็ดีดีคือข่อยนี่ว่ากันไปนะครับโอ้จะเป็นโฆษณาบ้านอย่างของคักซะบัดนี้ธรรมดาบ้านผมบ้านผมนะโหวตได้ไงเนี่ยบ้านผมอันนี้กับบ้านผมเหมือนกันเนี่ยนะครับบ้านผมเหมือนกันนี่อุทยานภูเขาไฟกระดงนี่กับบ้านผมว่ากันไปนะครับเป็นคนหลายบ้านนะครับเป็นคนทุกที่นะครับผมอ่ะว่ากันไปครับพี่น้อง10โมงเช้าครับดูไลน์คุณทุกฟังถึง11โมงเช้านะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะเมื่อสักครู่นี้นะครับสร้างตีจังหนีอายนะครับกับมนแคนแก่นคุณแล้วก็ชวนอายเที่ยวร้อยเอ็ดนะฮะกับเพลงของนุชวิลาวานถือว่าเป็นเพลงพิเศษนะฮะนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้แป๊บเดียวนะ10โมงถึง11โมงเช้านะครับอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์เนี่ยเรายังคงอยู่เป็นกำลังใจให้กันบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลายท่านบอกว่าฟังเพลงนะครับฟังเพลงไปด้วยพักผ่อนไปด้วยมีความสุขทำงานไปด้วยไม่เหนื่อยเลยแมนติบอสเออเอามันก็มีบ้างนะครับเหนื่อยกายเหนื่อยใจกลับบ้านไปกับเศร้าเมื่อยดอกไปพอคนดีของหักนี่ไว้สั่นนะว่ากันไปได้ครับก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังกับการส่งตรงกำลังใจทาง044-696-089รวมไปถึงข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOT FM 92ครับป่าเชิดบอกว่าก้าวไปก้าวไปให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังด้วยป่าเชิดเด้อขอบคุณมากมากฮะพยานไม่ได้ฟังเพลงบรรยงไว้สั่นเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเป้จะได้ฟังกันแล้วกันนะได้จบเพลงจากหนุ่มมีซ่อนะนะครับก้าวไปขอบคุณมากครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาคุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้แน่นอนครับเป็นช่วงที่หลายๆคนรอติดตามกันอยู่เพราะว่าเป็นช่วงที่หลายคนจะได้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพนะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: อสมทบุรีรัมย์ในช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพนะครับก่อนจะแลกกันไปก่อนนี้เสียงแง่เสียงซอดพี่น้องนี่ยินเสียงซอดเพื่อกันปะครับโอ้ดีเจไฟแรงก็จะมีเสียงช็อตอะไรประมาณนี้นะฮะคอยกันเงี้ยงงูบ้างจะของเอ๊ะเสียงยังว่ากันไปนะครับก็แน่นอนครับทุกวันนี้มิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบมิจฉาชีพมันมาทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะครับชอบนะครับชอบชมสตรีมมิ่งต่างๆนะครับระวังนะฮะทางตำรวจไซเบอร์เขาเตือนให้ระวังสายชมสตรีมมิ่งระวังคลิกเดียวโดนน็อกนะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมันก็น่ากลัวนะสิตำรวจไซเบอร์เขาเตือนภัยครับบอกว่ามิจฉาชีพแฝงตัวในคลับคอมเมนต์ส่งข้อความชักชวนและใช้มุกต่างๆดึงดูดใจในไลฟ์สดที่มีคนดูเป็นจำนวนมากนี่เคยเห็นไหมเด็กๆ ก็ชอบดูนะนะครับซิมมิ่งโอ้โหนู่นนี่นั่นเรื่องของเกมเรื่องของต่างๆนะครับนะฮะเผลอกดลิงก์นิดเดียวอาจถูกหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกรหัสส่ง OTPหรือร้ายแรงที่สุดอาจจะถูกโอนเงินออกจากบัญชีจนหมดเกลี้ยงในคลิกเดียวอันนี้ต้องระวังนะครับทุกวันนี้นี่จะไปคลิกจะไปกดอะไรนะครับต้องระวังเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเหมือนกันนะอย่างพวกดูไลฟ์สดที่นี่ไอ้เราอยากดูนี่ใช่ไหมนะครับบางทีอย่างฟุตบอลโลกใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะหลายคนบอกว่าโอ้ทางรัฐนี่ดูท่าแล้วน่าจะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ให้เราได้ดูกันก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะครับภาคเอกชนเขาบอกว่ามันไม่คุ้มนะเพราะว่า เวลาการถ่ายทอดสดเนี่ยมันจัดโปรโมชั่นของร้านอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลามันค่อนข้างต่างกันมากกับบ้านเรานะนะครับหรือว่าหลายๆอย่างก็รอยังมีเวลาเหลืออยู่นะนะครับก็หลายๆคนอาจจะชมผ่าน Facebook ต่างๆใช่ไหมเห็นเขาแต่ตอนนี้ชมการไลฟ์สดแบบผิดกฎหมายนะหลายคนก็คลิกเข้าไปเอ้าสุดท้ายโดนมิจฉาชีพหลอกเป็นการกดลิงก์แอปดูดเงินต่างๆนี่เงินหายเกลี้ยงบัญชีต้องระวังนะอย่าไปกดมั่วนะมีคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยดูคลิปเต็มนะอย่างสมมติว่าใต้โพสต์ของสมมติว่าดารา

0: ไอ้สายมูนะครับเขาใช้ของฟรีเหยื่อเป็นเหยื่อล่อโดยโพสต์โฆษณาว่าแจกเมล็ดพันธุ์ไม้มงคลนำเข้าแจกต้นไม้หายากหรือไม้ด่างราคาพิเศษนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเพื่อดึงดูดความสนใจนะครับนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเนี่ยสุดท้ายก็แน่นอนครับเป็นการหลอกขอข้อมูลส่วนตัวบ้างหลอกเก็บค่าดำเนินการขนส่งค่าศุลกากรล่วงหน้าบ้างเมื่อเหยื่อติดกับหลงโอนเงินให้อาจจะไม่ได้รับสินค้านะนะครับถูกบล็อกหนีบ้างสินค้าไม่ตรงปกบ้างและอาจจะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ไม่ชอบบ้างต้องระวังนะฮะสายที่ชอบของฟรีทั้งหลายฮะผมก็นึกว่าฟรีนะฮะไม่เอาแต่ลูกหลงกันนะฝากกันด้วยนะเตือนกันนะครับไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะก็ได้แต่หวังว่ารายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเตือนให้ทุกท่านไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกโจรออนไลน์เหล่านี้นะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงถึง10โมงครึ่งนะมีเรื่องของการเตือนภัยให้ทุกท่านได้รู้เท่าทันนะครับแล้วก็อยากฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ครับบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ฟังวิทยุอยู่แล้วนะฟังอสมทอสมทบุรีรัมย์คลื่น92ของเราอยู่แล้วแต่บางทีเราต้องไปต่างจังหวัดบางทีไม่อยู่บ้างหรือบางทีทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือทำให้หลายคนเนี่ยห่างจากวิทยุนะนะครับผมอยากแนะนำกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ครับนะแอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารทุกสื่อของอสมทของเราทั้งสื่อทีวีดิจิทัลวิทยุออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆนะฮะมาไว้ในแอปเดียวที่ทำให้ทุกคนไม่ตกเทรนนะฮะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับแอป Mcord Connect เปิดดูช่อง9 Mcord SE ช่องหมายเลข30ที่แอปนี้ได้เลยนะครับฟังวิทยุออนไลน์ฟังพี่เป้วิทยุออนไลน์จากอสมทของเราทั่วประเทศฟังที่แอปนี้ได้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะแอป Mcord Connect ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS นะครับฝากกันด้วยนะ Request ชีวิตยังไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อไปไม่ว่าวันนี้จะเจอเรื่องราวอะไรเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวหลายๆอย่างมันก็ผ่านพ้นไปนะขอบคุณน้องต้นน้ำทักทายมาครับบอกว่าฝนตกเย็นสบายเมื่อเช้านี้ฝั่งสุราษฎร์ธานีขอบคุณป่าเชิดขอเพลงนี้ครับหนุ่มมีสอก้าวไปทุกคนสงใจสู้ๆเดี๋ยวจบแล้วพักก่อนแป๊บหนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาสักครู่นะครับ

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

จตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cord FM 92

ในส่วนของจิ๋วสกุลชัยนะครับขอบคุณมากๆครับทางฝั่งกระสังที่ส่งเพลงนี้เข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงเพราะจากหลิวอาจารยานะครับต้องขออภัยพี่สาวด้วยนะพี่สาวฝั่งลำไปมากที่ตามจริงอินบ็อกซ์มานานแล้วพี่เป้ลืมพี่ดิเรกบอกว่าโอ้ยคุณหมอคิดถึงคุณหมอนัดวันนี้ไม่ได้ขอเพลงอ่ะยาวไปนะน้องนะแหมคุณหมอสวยได้เนี่ยแหมคักเลยเหมือนพี่เป้เลยเนี่ยดูแต่หน้าหมอเนี่ยหมอถามนี่จะลืมนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับนะฮะมีคุณผู้ฟังส่งกำลังใจเข้ามานะครับจากทางบ้านสวายนะผู้บ่าวทรงจนนะครับฮะเดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังนะขอบคุณมากๆนะฮะผู้บ่าวทรงจนบ่ได้ปนเงินแต่ปนใจผู้ใดเนาะอ่ะว่ากันไปนะครับขอบคุณมากๆกำลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามานะครับทางอินบ็อกซ์นะฮะข้อความพี่เป้รวมไปถึงทางหลังไมค์นะครับก็ยังคงส่งเข้ามาได้เมื่อสักครู่หนุ่มคู่เมืองบอกว่าอยากฟังเพลงเจ้าขึ้นทางฝ่าในใจอายนะครับนะฮะเจ้าขึ้นทางฝ่าในใจอายมีแต่เพลงในฝ่าในใจอายนะครับเดี๋ยวผมพยายามหาให้ฟังกันแล้วกันนะครับอ๋อมีอยู่เพลงน่าจะเป็นของวิทมิวสิกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟังกันแล้วกันขอบคุณมากครับหนุ่มคูเมืองนะฮะนานๆโทรมาทีนึงคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับช่วงที่2 10โมงครึ่งถึง11โมงเช้านะครับเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะมาที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนะฮะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่บอกเลยว่าครบวงจรนะครับเรื่องของงานเหล็กงานไม้งานปูนงานคอนกรีตนี่นะครับปูนซีเมนต์ SCG นะครับปูนก่อปูนฉาบต่างๆมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับนะปูน SCG คาร์บอนต่ำแข็งแรงทนทานระดับมืออาชีพตอบโจทย์ทุกโครงการนะแวะไปเลือกกันได้นะครับหรือว่าปูนหลากหลายยี่ห้อนะครับเรื่องของงานสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับเปลี่ยนห้องน้ำของเราให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขนะครับกับสุขภัณฑ์นะครับของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสวยงามเรียบหรูเข้ากับห้องน้ำทุกแบบทุกสไตล์เลยนะครับไปเลือกกันได้นะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับแบรนด์ดังโตโต้นี่คอตโต้มีในการสแตนดาร์ดต่างๆเพียบเลยนะครับงานไฟฟ้านะจะเป็นเรื่องของตั้งแต่พวกสายไฟท่อร้อยสายปลั๊กไฟนะครับหลอดไฟต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมแอร์นี่พร้อมทีมงานคิวช่างไว้คอยรีโนเวทบ้านแล้วก็คอยเรียกได้ว่าดูแลบ้านของเราตั้งแต่การติดตั้งนะครับซ่อมแซมต่อเติมตกแต่งต่างๆมีครบแน่นอนมาที่นี่นะครับเรื่องของงานประปาพวกท่อประปานะครับท่อ VPP งานเกษตรก๊อกน้ำนะครับอุปกรณ์สปริงเกอร์ปั๊มน้ำต่างๆมีครบคันให้เลือกวงกบประตูหน้าต่างนะครับเรื่องของงานอิฐนี่อิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนบล็อกแก้วต่างๆปูนซีเมนต์หลากหลายยี่ห้อเลือกได้พร้อมมีรถจะส่งให้ถึงที่เลยนะครับนะครับถังน้ำถังบำบัดสีเคมีพันเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะฮะยี่ห้อมากิต้าบอสมักเจกโอซูกะพุกคินรถตัดหญ้าจะเป็นตัดหญ้าแบบสะพายหรือว่ารถตัดหญ้าแบบรถเข็นนะครับคันใหญ่ๆก็มีนะครับต้องบอกว่ามีครบคันอุปกรณ์เซฟซิตี้ต่างๆสำหรับบริษัทต่างๆนะให้ลูกน้องทำงานต้องมีเซฟตี้ด้วยนะจะเป็นหมวกนิรภัยจะเป็นถุงมือจะเป็นรองเท้าต่างๆนะครับที่มันนิรภัยป้องกันชุดป้องกันไฟต่างๆมาที่นี่ครบกับโฮมมาร์ทซุยเฮงเสงใกล้แยกเสนสิริรุศรก่อนถึงท่อวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับช่วงนี้นะสำหรับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทของเรากำลังจัดมิดเยียร์เซล
ลดกระหน่ำในช่วงกลางปีด้วยนะนะครับนะครับแล้วก็ชาวพฤษภาเตรียมเฮครับถึงคิวฉลองวันเกิดของคุณแล้วใช้แค่20คะแนนครับแลกรับฟรีกระเป๋าสุดคูลไอเทมคู่ใจดับร้อนรับหน้าร้อนนะครับใครที่เกิดเดือนนี้นะนะครับมารับของขวัญสุดพิเศษครับสินค้ามีเพียง20ชิ้นเท่านั้นนะครับสิทธิพิเศษนะฮะเฉพาะสมาชิก VIP ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับนะฮะแวะไปกันได้นะฮะกับโฮมมาสุเองสิงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง044611006หรือ0898487222แวะไปก็อยู่ใกล้แยกเสนสิริอนุสรก่อนดึงท่อวีกิตซุปเปอร์เซ็นเตอร์เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์วันเดียว8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นแวะไปได้เลยนะครับ

ไอ้บ่ได้มาป่นเงินดอกจ้าไอ้มาป่นหัวใจจ้านะครับหยุดเอามาซะดีๆเอามาให้ข้าซะดีๆเรื่องความรักของเจ้าเอามาถ้าเจ้าไม่เอามาเนี่ยเดี๋ยวข้าก็ไปเองก็ได้นะแหมว่ากันไปนะครับคือเนี่ยส่งโจร นะครับพี่เป้ครับหุ่นพี่ก็คือแล้วครับส่งโจร เนี่ยก็ว่ากันไปนะฮะคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับฝากกันด้วยนะกับสุเองเสียงโอมาเนี่ยครับวันนี้แวะไปนะครับวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่างครบครันมาที่นี่ที่เดียวจบไม่ผิดหวังแน่นอน044611006หรือ0898487222ครับแช่งอย่างอื่นไม่ว่ากรุณาอย่าแช่งให้ไฟดับสับยังไม่ชัดอากาศก็อบอ้าวถอยบ้านไฟดับผู้ใดบัดบังไฟไฟดับบ้านเจ้าไฟดับค่อยแช่งให้ไฟดับนั่นฟังฟังนะจ๊ะไปเดี๋ยวไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่4สักครู่ครับ

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนสนิทของนายธีคาเปิดเผยว่ารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนสำหรับคืนเกิดเหตุช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายธีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายธีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกได้ว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหน ใหญ่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเคลื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
9: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
6: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 696089

โดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cord FM 92

จังได้กะหัดคือเก่านะครับหนึ่งเพลงครับนะฮะเจ้าอะไรเจ้าคือนางฟ้าในใจอ้ายนะครับนะฮะเพลงจากหนุ่มคู่เมืองที่ส่งเข้ามานะครับช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าวิทมิวสิกนั่นเองครับนะฮะเจ้าคือนางฟ้าในใจอ้ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะเป็นเพลง AI นะทุกวันนี้โอ้ AI มีส่วนสำคัญในชีวิตของเรามากมีส่วนสำคัญกับมิจฉาชีพมากเหมือนกันต้องระวังนะนะครับว่ากันไปนะฮะจัดไปดังคำขอนะแล้วก็สืบว่าขวาดังฮักเนี่ยเพลงนี้ต้องบอกว่าข้อความนี้มาข้อความแรกของวันนี้แล้วก็เขาระบุมาเลยว่าจะฟัง5โมงเช้ากับคุณอุเทนนะฮะขอมาตั้งแต่8โมงกว่าไม่จะได้ฟังนะอ๋อไม่ใช่คุณอุเทนเนี่ยของแอนดิวเดี๋ยวคุณแอนดิวมาตั้งแต่9โมงกว่าเอาไปสิบกว่านะฮะนี่ข้อความที่2นี่ขออภัยนะผมจำผิดคนนะครับบอกว่า5โมงนะจัดให้แล้วนะไม่รู้รอฟังอยู่ไหมสั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะพี่เป้เนี่ยนะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่ครับนะฮะไม่เอาเส้นไม่เอาผักไม่เอาเลยมากันไปนะครับคุณผู้ฟังเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วง5โมงเช้าถึงเช้าวันนะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญานะอยู่เป็นเพื่อนการส่งกำลังใจกันครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพร้อมกับการลุยภารกิจหน้าที่ลุยงานกันอยู่ก็สู้กันต่อไปเราส่งพลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ด้วยกันพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับเรื่องของกระจกรถยนต์ที่หลายคนบอกว่าเป็นปัญหาแล้วฮะนะครับปัญหาอะไรขับรถไปปะ เคยเจอไหมเส้นวิวยิ่งหน้าฝนโอ้น้ำมันซึมเข้ามันก็อับนะครับยิ่งไปต่อพรบทะเบียนนี่ไม่ผ่านเหมือนกันนะกระจกร้าวเนี่ยแล้วก็หลายๆคนบอกโอ้ไม่เปลี่ยนไม่ได้นะฮะนะครับเพราะว่ามันรถมันอับชื้นนะน้ำมันซึมเข้ามาได้นะครับแล้วไปเปลี่ยนร้านไหนดีที่ต้องการความมาตรฐานเนี่ยไม่อยากให้ถ้าช่างเรือแล้วมันรถเรามันช้ำนะครับหรือว่าการติดแล้วทำไม่ดีพอมันจะมีปัญหารั่วซึมผมแนะนำมาที่นี่นะกระจกได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์มีมอกพี่ช่างมากด้วยประสบการณ์กับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครับทำให้ลูกค้าหลายคนไว้วางใจนะครับมีสต็อกกระจกหลากหลายรุ่นนะครับแวะมากันได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะเจ้าของร้านใจดีน่ารักช่างฝีมือประณีตช่างเก่งรับประกันปัญหารั่วซึมตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับมาคุยกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของหลายคนที่พี่ช่างเปิดอู่เปิดร้านอยากให้เรียกว่าอยากได้กระจกไปติดตั้งเองเรามีราคาส่งนะฮะไม่ต้องไปสต๊อกกระจกให้มันทุนจมนะมีราคาส่งให้ด้วยหรือว่าหลายคนที่เปิดเต็นท์รถมือ2อู่เพราะมันซึ้งเคาะพ่นสีรถยนต์เดี๋ยวเรายินดีดูแลนอกสถานที่ให้นะครับนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับหลายๆคนนี่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะครับช่างคนก่อนก็แก้ไขก็ไม่หายนะหรือบางทีช่างก็หายไปทำไงดีแวะมาหาเราได้นะครับเรายินดีรื้อถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วไม่จบหรือว่าเจอปัญหารั่วซึมอยู่มาคุยกันได้ที่ร้านของเรานะครับนะสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับแวะมากันได้เลยนะครับสามารถเข้าไปชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆนั่นเองนะฮะนะครับหรือว่าจะแวะเข้ามาร้านของเราก็หน้าร้านอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6นะครับไม่มีสาขาอื่นนะเรามีสาขาเดียวนะระวังการแอบอ้างด้วยไม่มีเงินสดผ่อนได้นะครับผ่อนผ่านบ้านส้ม SPay Later สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตแวะมาได้กับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็แวะไปใช้บริการก็อย่าลืมบอกเอ้ยฟังจากพี่เป้นะฟังจากอสมทบุรีรัมย์ของเราเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับเบอร์โทรจดไว้ให้ดี0617716256 0617716256นะครับก็
ฝากกันด้วยนะครับนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับผม

จียวได้เหี่ยวเฉาเจ้ายังบ่ขึ้นมาขอบคุณสยามนเพลงจากทางฝั่งระเบียงมากนะนะครับว่าไงรูปหล่อแล้วก็ขอบคุณข้อพับนะฮะฝั่งวัดอินเดียจัดให้ฟังหลังเบรกนะนะครับเพลงสนุกสนุกคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วอย่าลืมนะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์แวะไปวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับ0617716256นะครับกันใช่ไหมเธอฟังเพลงนี้นานมากหลอกกันปรุงไปทางฝั่งคู่เมืองนะเป็นชู้ไม่รู้ตัวสมรภพแป๊บนึงนะช่วงหน้ากลับมา

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92

พราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cord FM 92

การคุณขอพับขอพับครับนะฝั่งวัดอินในการจัดไปนะนะครับก็ก่อนหน้านั้นครับวาระสุดท้ายครับผมขอหยิบเวอร์ชันของเฟิร์นกัญญารัตน์ได้ฟังนะพี่อภิชาตินะครับเพราะว่าเปิดของมอสกาลสินมาหลายวันหลายช่วงแล้วผมขอหยิบเวอร์ชันที่เป็นโคเวอร์บ้างของเฟิร์นกัญญารัตน์ให้ฟังไม่ว่ากันครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะครับอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับดูไลน์กันแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นครับเสียงทั้งโดนขโมยนะครับเสียงทั้งอุบัติเหตุฮะบางทีเนี่ยบางจุดอยากติดเพิ่มนะแต่ว่าต้องไปจ้างเขาต้องเดินสายก็มันก็คือต้นทุนน่ะต้องซื้อสายต้องจ้างช่างนะครับวุ่นวายเสียเงินเสียเวลาครับแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับนะฮะกับสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นี้ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะเขาใช้หลอด LED มากถึง248ดวงเยอะมากครับแล้วแต่ละดวงนี่มันสว่างมากนะ LED เนี่ยนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะฮะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะฮะแต่ให้ความสว่างที่สูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลย 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะฮะปรับมุมได้นะกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะฮะก็ไม่หวั่นนะฮะใช้งานง่ายครับสั่งงานผ่านรีโมทด้วยนะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมอีก1ครับนะครับพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันและแว่นกันแดดครับแบบอีก1อันครับทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทครับสนใจโทร02-114-3990 02-114-3990นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับฝากกันด้วยนะ Your Request เดี๋ยวเราไปต่อกับเพลงนี้ครับสยามโมฟิชชิ่งกับโยเนียว่าไงรูปลาขอมาก็จัดให้ตามคำขอนะขอบคุณกำลังใจจากฝั่งล้ำปลายมาดบอกอยากฟังอีกจัดให้นะครับผม

จ้าจ้าจ้ารูปหล่ออยู่นี่จ้าโอ้ก็ช่างกล้าพูดนะว่าตัวเองรูปหล่อนะครับอ้าวก็ถามว่าไงรูปหล่อก็นี่ผมนั่งอยู่คนเดียวนี่ก็ใช่เลยนะฮะผมนี่เลยมั่นใจถึงใครว่าผมไม่หล่อกระช่างเนี่ยครับผมไม่สนใจเพราะว่าผมทำงานหาเงินเองไม่ได้ขอใครกินวะล้อเล่นเลยโอ้ยผมเป็นคนแบบนั้นหรอกเงี้ยว่ากระไดเนาะนะครับเฮ้ยอายจะของที่รู้ว่ากระไดเพิ่งกินเก่าเจียงโอ้ยสี่ห้ากว่ามาเดเปไว้ซะไว้อย่าเครื่องห้ากอย่าเครื่องห้ากนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับนะฮะเราอยู่ด้วยกันมาวันนี้ก็ต้องบอกว่า4ชั่วโมงเลยนะนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เจอกันนะครับขอบคุณแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับประมาณ 30,000 กว่าคนที่แอบฟังกันอยู่นะฮะคนที่โทรมา 3-4 คน โอ้ยว่าเป็นพุ่นบะเหล่นน้ำเล่นเพิ่นสังคอยเนาะบ่ว่ากันครับรักฟังกับบ่ว่ากันขี้ชี้กับบ่ว่ากันดอกเออขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อทางฝั่งไหนนะเมื่อวานนี้อ๋อฝั่งร้านกับข้าวนะฮะนะครับแถวๆบ้านเนี่ยบอกว่าฟังทำของข้าวขายไปด้วยฟังไปด้วยนะพี่เป้ก็เป็นแฟนเพลงเป็นลูกค้าประจำรถแรกแจกแถมกันแล้วก็มีคุณยายขายขายขนมจีนโบราณเนี่ยก็ฟังอยู่คุณยายขายหมูกรอบไม่ใช่หมูกรอบที่เป็นนางเขาเรียกนะแคบหมูแคบหมูให้ราดแถวบ้านก็ฟังอยู่แล้วก็แถวบ้านนะร้านขายน้ำในตลาดที่ก็ฟังอยู่นะครับร้านไหนไม่รู้กว่ากระเดาไปอย่างนั้นขอบคุณมากๆกำลังใจครับเวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมังคุดนะฮะหวานหวานทุเรียนอร่อยอร่อยส่งให้พี่ปอยฝนนะฮะแล้วก็ฝากมังคุดให้พี่เป้ด้วยร้านตังปักเจริญไฟฟ้าจันทบุรีครับขอบคุณมากๆครับนะฮะส่งของสมน้ำหน้าคุณมาตลอดเลยโอ้ยนะครับกระแซบนะเนาะเอาว่าไปนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวยังไงไปส่งได้กับ1เพลงนี้สารศิลป์เด็กพี่ฮะช่วงพักเที่ยงพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเที่ยงครึ่งครับเอ็มคอร์ดฟรีสไตล์วันนี้เป็นคิวของสาวๆฝั่งนครราชสีมาช่วงบ่ายอยู่กับพี่ดีเจปล่อยฝนยาวๆสำหรับเป้พรุ่งนี้8โมงเช้าถึงเที่ยงวันมาเจอกันขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งให้พรุ่งนี้8โมงนะจ๊ะสวัสดีครับ

มนต์พระเชิญดวงวิญญาณเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ญาติเผยแม้อโหสิกรรมให้แต่เชื่อเหตุอาจเกิดซ้ำอีกฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้นายกถกร่วมภาครัฐเอกชนเดินหน้าปราบคอร์รัปชันหลังกกร.ยังกังวลเรื่องความโปร่งใสระบบราชการให้ฟ้องปปช.ปปท.หรือหน่วยบังคับบัญชาแทนลดช่องโหว่อนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาบอกทำตามเจตนารมณ์ประชาชนโวเป็นพรรคแรกที่ยื่นพิสูจน์ความจริงใจสถานการณ์อีโบลาระบาดในคองโกยังน่ากังวลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายต้องสงสัยติดเชื้ออีกมาก

0: กว่า500รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับหลายครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุโศกนาฏกรรมจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงเช้าที่ผ่านมาครับนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครอบครัวน้องแทนอโหสิแต่อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขครับขณะที่เพื่อนของน้องแทนเปิดแชทสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเพียง6นาทีบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เมื่อวันเสาร์นะครับครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับพร้อมนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องแทนกลับบ้านครอบครัววางรูปพร้อมของเส้นไหว้นะครับแล้วก็พ่อของน้องแทนจุดธูป5ดอกเพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณหรือว่าเรียกขวัญท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดทั้งครอบครัวและก็เพื่อนมีน้ำตาซึมตลอดการทำพิธีครับนางสาววชิราสร้อยนาคคุณป้าของน้องแทนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ครอบครัวไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักขออย่าซ้ำเติมพ่อแม่ผู้เสียชีวิตน้องแทนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้5ปีหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของน้องแทนมาเยียวยาจิตใจกันเพราะรู้ว่าหลานเป็นคนที่มีคนรักมากมายครับยอมรับว่าทุกครั้งที่เห็นรถไฟก็ยังรู้สึกสะเทือนใจปกติแทนไม่ได้ขึ้นรถเมย์บ่อยนักเพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้แต่ว่าหลานชายติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีรายได้ดีแต่ว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับครับส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมกติดต่อเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สอบถามการช่วยเหลือเรื่องงานศพซึ่งครอบครัวไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยามองว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละหน่วยงานครับแต่ว่าไม่อยากเหมารวมว่าทั้งองค์กรผิดทั้งหมดเพราะทุกหน่วยงานมีทั้งคนประมาทคนไม่ประมาทแล้วก็มีการเปิดแชทสุดท้ายครับที่น้องแทนพูดคุยกับเพื่อนในช่วงเวลา 15:36 ก่อนเกิดเหตุเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็คือเวลาเกิดเหตุ 15:42 แทนบอกกับเพื่อนว่าเลือกทางอื่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านี้แต่คุณแทนเลือกที่จะใช้บริการรถเมล์แทนเพราะจะได้ไปถึงเวลานัดพอดีด้านครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57ปีแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เรียกชื่อป้าเทียมให้กลับบ้านซึ่งทางญาติเปิดเผยสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวพูดคุยกับป้าเทียมล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนเกิดเหตุการณ์3วันเป็นการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปครับไม่ได้มีกลางบอกเหตุอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วป้าเทียมจะใช้รถเมย์206ไปทำงานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนครอบครัวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงก็พบว่าในจังหวัดที่ขบวนรถไฟกำลังจะผ่านครับก็ยังมีรถบางคันจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดสะสมระหว่างรอสัญญาณไฟแดงครับ
0: ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวของเหยื่อรถไฟชนกับรถโดยสารก็ทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะส่วนอีก2ร่างที่ยังรอการพิสูจน์ทราบมีผู้ติดต่อมาพิสูจน์ DNA ก็ยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไร้ญาติติดต่อมาพิสูจน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนทีคาอุตมากรอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206นะคะ ก็ได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆต่างก็พูดถึงแทนนะคะว่าเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเช่นเดียวกันเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายด่อนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนนย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
1: กรรมาธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเขตรถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษคุณาธรรมคุณาธรรมรัตน์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.ขสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12 รายการ 10 นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทางนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้

0: พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
1: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะโดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและเทคโนโลยีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้ไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ 400,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7วันค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันลายากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เข้าร่วมหลายรายการอย่างเช่น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งอยู่นี้ Unilever ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
2: ข่าว

0: เมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ 1 มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนค่ะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเข้าของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็มองว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่นายอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังในอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุ

พม่าก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบ

0: สินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยากยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับคองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีเวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกซึ่งการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือก็ถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
3: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
2: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app
4: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้า

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อีสาน
4: 360องศา
5: สวัสดีค่ะอีสาน360องศานะคะวันนี้แหมก็เรียกว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะสวัสดีค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นแม่ข่ายนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะ
6: และดิฉันดีเจปิวลมรสสุคนค่ะ
5: ค่ะเราสองคนมาเช่นเคยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับข่าวสารในจังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดบุรีรัมย์อุดรธานีเช่นเคยนะคะกับพี่ปลอยฝนและก็น้องปังปอนแหมวันนี้ก็เรียกว่าเราฟูลทีมสี่สาว power pop girlค่ะเราปกติพวกพักเขามีกี่คนนะ
6: 3ค่ะ
5: 3ใช่ไหมเรามี4คนเรารวมร่างกันเราแต่งมา1
6: เกินเกิน
5: เราเกินนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะก็ยังคงเรียกว่ารวมพลังการในการนำเสนอข่าวสารนะคะทอล์คข่าวกันแบบครบรถค่ะทั้ง2ช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นช่วง Talk of the Town และก็ช่วงของ Freestyle Variety น้องปิวคุยเรื่องสภาพอากาศก่อนเป็นไงช่วงนี้เธอ
6: ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกค่ะที่โคราช
5: เอาจริงนะปิวพี่กับ
6: ทั้งอีสานเลยล่ะ
5: จะบอกว่าบ้านนุ้ยกับบ้านปลิวเนี่ย
6: สลับกัน
5: เนาะ
6: เหมือนฟ้าแบ่งครึ่ง
5: เหมือนเธอกับฉันเนี่ยอยู่คนละจังหวัด บางทีถามปิว
6: ฟ้าแบ่งครึ่งไว
5: ้ปิวบ้านเธอฝนตกไหมไม่ตกค่ะเจ้อ๋อฐานีตก
6: คือบ้านดีเจนุ้ยก็ฝนตกดีดี
5: บ้านฉันตกดี
6: ทางโซนอำเภอเมืองบ้านดิฉันนี่ก็คือแบบเงียบ
5: ดีเจปิวลมบอกว่าพี่ตก2เมตรคืออะไรวะ
6: ไม่รู
5: ้งงมาก
6: ไปไหนหมด
5: นะคะเออบางทีฐานีตกเนาะบ้านปิวไม่ตกอย่างเงี้ยทั้งที่ใกล้กันไม่ถึงโลเขาว่ากันตรงนะเออก็ยังงงก็แต่อย่าง
6: ขนาดในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ย
5: ใช่ไหม
6: ก็แบ่งครึ่งตรงนี้เลย
5: สระแบ่งครึ่งใช่ไหมสระหนองบัวเนี่ยเหรอ
6: ตรงสระใช่
5: บอลก่อนที่ฉันออกไปก็คือสระหนองบัวตกแต่ว่าที่นี่
6: ฝั่งนี้ไม่ตก
5: ไม่ตกนะ
6: เขาแบ่งครึ่งยัง
5: ไงก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนี่คือความแปลกประหลาดของฝนตกที่เขาเรียกว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแต่ว่าอย่างคำว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้ายังคงใช้ได้อยู่
6: ใช่ไห
5: ม
6: คะ
5: วันนี้เช่นเคยเราก็ยังคงมีข่าวสารนะคะต่างๆนะน้องปลิววันนี้มีข่าวจากที่ไหนบ้างอะไรยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย
6: ก็จะมีที่บุรีรัมย์นะคะก็จะเป็นประเพณีปางกู่สวนแตง
5: นะแตงอะไรเนาะต้องไปถาม
6: ไม่ใช่สาวสวนแตงเมืองสุพรรณแล้วนะ
5: สาวสวนแตงเห็นไหมสุพรรณเนี่ย
6: เพราะว่าบุรีรัมย์ก็มีสวนแตงใช่ไหม
5: เออเดี๋ยวต้องไปถาม
6: เออหรือว่าอะไรยังไง
5: จ้าต้องไปถามต่อ
6: ต้องไปถามรายละเอียดกันอีกรอบนึงแล้วก็จะมีที่อุบลด้วยเนี่ยค่ะเขาก็มีอะไรก็ต้อง
5: อุดรจะไปอุบลละ
6: ไปอุบลจะไป
5: อ
6: ุดรตามหามอนเตอร์ขนดกฟูที่หายไป
5: คืออะไรอะมอนเตอร
6: ์มันเป็นยังไง
5: ขนดกฟูด้วย
6: ใช่
5: เดี๋ยวฉันต้องถามปังปอนและปังปอนที่มาเขาเรียกอะไรนะมาพูดอะไรให้คาใจ
6: แอบดูตัวแบบน่ารัก
5: เหรอ
6: ใช่
5: ไม่รู้แหละเดี๋ยวต้องไปถามทั้งสองท่านเลยนะเริ่มกันที่นะ Talk of the Town จากอสมทบุรีรัมย์ก่อนละกันแหมค่ะน่าสนใจค่ะ
7: Talk of the Town
5: วันนี้ค่ะเราไปกันที่บุรีรัมย์ก่อนละกันนะคะแหมต้องถามพี่ปลอยฝนแล้วแหละแตงที่ว่าเนี่ยแตงอะไรเนาะหวานหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ฝน
8: สวัสดีค่ะสวัสดีเรียนน้องดีเจหญิงนุ้ยแล้วก็ปลิวลมด้วยค่ะปล่อยฝนชาวอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
5: ค่ะแหมวันนี้เห็นว่าจะพาไปงานอะไรคะพี่ฝนแต่ว่าก่อนไปงานขออนุญาตถามก่อนสภาพอากาศบ้านพี่แปร

0: รวนปรวนแปรเหมือนบ้านหนูไหม
1: แปรปรวนแล้วก็ปรวนแปรเหมือนกันค่ะ
0: ไม่ต่างใช่ไหม
1: ไม่ต่างไม่ต่าง
0: ใบโพล่า
1: คลึ้มตกทั้งวันนะวันนี้ก็เหมือนเหมือนคลึ้มมานะคะช่วงเช้าช
0: ่
1: วงเช้าแล้วก็เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะ
0: ยังไง
1: ตอนนี้ก็มืดคลึ้มมืดคลึ้มนะคะน่าจะเป็นตอนเย็นเวลาเลิกงาน
2: นั่นแหละฝนราชการน่าจะเหมือนกัน
0: ฝนราชการเนี่ย
2: ฝนราชการสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยชอบตกประมาณนั้นเลย
0: โอ้นั่นสิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบงงงวยกันพอสมควรนะพี่ฝนเนาะอากาศก็แปรปรวนอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศก็เรียกว่าแปรปรวนกันไปแต่เรื่องของงานที่จะไปเที่ยวเนี่ยอันนี้เราชัวร์ใช่ไหมคะพี่ฝนชัวร์ใช่ไหม
1: ชัวร์ค่ะชัวร
0: ์ชัวร์นะคะงานอะไรคะพี่
1: งานประเพณีปางกู่สวนแตงนะคะสวนแตงหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊สวนแตงหรือเปล่าไปกินแตงอร่อยอร่อยหวานหวานใช่ไหม
0: นั่นสิอะไรเอ่ยแตงอะไร
2: แตงอะไร
1: คำว่ากู่นะกู่เนี่ยเป็นภาษาอีสานนะคะแปลว่าปรางหรือว่าปราสาทครับกู่สวนแตงก็คือปราสาทนั่นเองค่ะนะเป็นปราสาทซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับปราสาทหินพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองต่ำค่ะแต่ว่าก ู่สวนแตงเนี่ยนะคะก็จะเป็นปราสาทขนาดเล็กนะคะซึ่งไม่มีโคบุระนะคะหรือว่าประตูทางเข้าไม่มีกำแพงแก้วไม่มีระเบียงคดไม่แล้วก็เป็นปราสาทที่แบบก่อด้วยอิฐจำนวน3องค์นะคะตั้งเรียงกันอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันค่ะค่ะซึ่งก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะมีบรรณาลัยก่อด้วยศิลาแรง2หลังแล้วก็มีสระน้ำโบราณ1สระนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ากรมศิลปากรเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นโบราณสถานครอบคลุมพื้นที่5ไร่2งาน42วานะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเรื่องราวที่แกะสลักนะคะบนทับหลังแล้วก็เข้าสันนิษฐานว่าปางกู่สวนแตงเนี่ยสร้างขึ้นราวๆพุทธศตวรรษที่17ก็จะมีลักษณะคล้ายกับศิลปะเขมรแบบนครวัดนะคะปางกู่สวนแตงปางกู่สวนแตงเนี่ยทางกรมศิลปากรเองก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะคะตั้งแต่วันที่8มีนาคม2478จนถึงปัจจุบันนะคะก็หลายปีนะคะหลายปีค่ะซึ่งปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองนะคะตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและวัตถุนะคะแล้วก็ศิลปะวัตถุนะเป็นอย่างดีค่ะซึ่งก็อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศิลปากรที่10จังหวัดนครราชสีมาด้วยแล้วก็ทุกๆปีนะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานประเพณีนะคะปางกู่สวนแตงก็เรียกว่าเป็นการบวงสรวงนะแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็นการขอพรทำให้แบบฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงช่วงของการเพาะปลูกนะคะฉะนั้นทุกๆปีก็เลยมีการจัดงานประเพณีนี้ขึ้นนะนั่นก็คือปางกู่สวนแตงนะซึ่งปางกู่สวนแตงเนี่ยอยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์นะคะแน่นอนสำหรับในส่วนของการจัดงานเนี่ยจะเริ่มวันที่22นะ22แล้วก็23นะคะ2วันค่ะซึ่งวันแรกของการจัดงานก็จะมีพิธีสงฆ์นะคะประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปางกู่สวนแตงด้วยและในวันงานค่ะก็จะมีสินค้านะคะเป็นสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปนะคะมีร้านค้านะคะมาให้ได้ช็อปนะช็อปชิมชมแน่นอนนะคะและมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะคะมีขบวนแห่นะคะและมีนางรำด้วยนางรำจำนวนประมาณ200คนนะคะที่จะไปรำนะคะมีการแสดงแสงสีเสียงมีศิลปินลูกทุ่งสำหรับใครที่เป็นแฟนของน้องปลายกนกพรก็ห้ามพลาดนะคะในวันที่22ส่วนวันที่23เนี่ยในช่วงของการจัดงานก็จะมีเรื่องของนะคะสินค้าให้ได้ช็อปกันเหมือนเดิมนะคะเป็นสินค้าโอท็อปนะร้านค้ามีของกินเยอะเลยนะก็ไปร่วมได้แล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานด้วยและคอนเสิร์ตนะสมอลรูแบนนะคะใครที่เป็น FC นะก็ไปร่วมชมกันได้นะคะงานจัดขึ้น2วัน22ถึง23พฤษภาคมที่ปรางกู่สวนแตงอยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์นะคะว่างๆสะดวกนะคะก็สามารถไปร่วมงานได้น่าจะตรงกับช่วงเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่มั่นใจ
2: 23
0: น
2: ะคะ
0: 23วันเสาร์
2: ศุกร์เสาร์ใช่ค่ะ
0: 23วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์พอดีค่ะ ก็

0: ว่าเป็นงานที่แบบว่าน้อก็ถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่เขาก็จัดขึ้นนะน้อ
1: ขึ้นเพื่อให้ฝนแบบตกต้องตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำการเกษตรทำให้แบบนะคะขอแบบให้เข้ากล้านะคะที่เราปลูกเนี่ยโอ้ได้ผลผลิตดีนะคะงอกงามสวยงามอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความเชื่อและก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานเราโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์ด้วยก็ถือว่างานน่าสนใจใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้อยู่ใกล้ๆก็แวะไปกันได้เลยนะคะที่ปรางกู่สวนแตงน้องแบบสรุปคือเป็นชื่อปรางเขา
1: ชื่อปรางค่ะปรางกู
0: ่เราก็
1: ไม่ใช่แบบว่าสวนแตงโมแตงไทยอะไรนะ
0: ใช่นั่นแหละสิเราก็รอว่าเอ๊ะแตงจะหวานหรือเปล่านะแล้วก็ได้ต่อไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางบุรีรัมย์นะที่พี่ฝนมาบอกกันนะอ่ะพี่ฝนยังไงช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะเช่นกันค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณข่าวสารดีๆจากทางพี่ฝนแล้วก็อสมทบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวนะคะจากทางอสมทบุรีรัมย์โดยดีเจปล่อยฝนขวัญเรือนนะคะแหมมาเล่าแล้วก็คิดว่ามีส่วนตรงส่วนแตงเผื่อมีไข่ตรงไข่แตงอยากจะลองชิมดูอะไรประมาณนี
2: ้ค่ะ
0: ก็เป็นชื่อปรางของเขาไป
2: เกือบจะได้ทานก้อนหินแล้วล่ะ
0: เออแล้วก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะจากทาง Talk of the Town ของบุรีรัมย์ค่ะ
3: Talk of the Town Talk of the Town
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อุดรธานีกันดีกว่าเนี่ย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวดิฉันต้องไปถามปังปอนหน่อยให้มันหายคาใจหน่อยสิอะไรขนฟู
2: ขนดกฟูด้วยนะ
0: ขนดกฟูนุ่มนิ่มคืออะไรอย่าง
2: เป็นตัวมอนสเตอร์อะไรยังไง
0: อ่ะเดี๋ยวไปถามปังปอนก่อนสวัสดีน้องปังปอนค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุ้ยนะคะสวัสดีปิวลมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
0: เป็นงี้ไหนเธอมาเล่าให้ฟังสิอะไรขนฟูขนนุ่มอะไรเนี่ยเอ๋คาใจนะเนี่ย
4: แหมก็ช่วงนี้นะฝนก็ตกบ่อยอากาศก็เย็นได้ขนฟูนุ่มนิ่มมากอดก็น่าจะดีเนี่ย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
4: ตามล่าหามอนสเตอร์ค่ะแหมอย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะว่าที่อุดรธานีนะคะตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าต้องมีการติดป้ายประกาศตามล่ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับมอนสเตอร์ขนดกฟูที่หายไปนะคะโดยทท.สำนักงานอุดรธานีแจ้งมานะคะว่าตอนนี้อุดรธานีนะคะเตรียมแล้วค่ะถูกเนรมิตนะคะเป็นพื้นที่ของจินตนาการค่ะปรากฏการณ์ของงานศิลปะระดับประเทศนะคะสายอาร์ตสายคอนเทนต์นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าโปรเจกต์อาร์ตทัวร์สุดชิปนะคะมิสเตอร์ครีมนะคะ The Furry Way ค่ะเป็นการจับมือครั้งสำคัญระหว่างศิลปินชื่อดังนะคะมิสเตอร์ครีมกับหรือว่าคุณแอนดี้นะคะเป็นศิลปินไทยฮ่องกงค่ะเป็นตัวท็อปของวงการอาร์ตทอยเลยนะพี
0: ่
4: เรียกได้ว่าเป็นระดับสากลนะคะมาร่วมกับ Art XP ค่ะคอมมูนิตี้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ศิลปะรูปแบบใหม่นะคะโดยมาที่อุดรธานีครั้งนี้นะคะมีแนวคิดค่ะ Peace Mind the Gap นะคะคือชวนเราเนี่ยออกไปสำรวจเมืองเนี่ยแหละค่ะช่องว่างของเมืองนะคะมุมไหนของเมืองเนี่ยบางทีเราอาจจะผ่านทุกวันนะคะแต่ไม่ได้สังเกตอาจจะมีมอนสเตอร์ไปหลบอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะเออถือว่าเป็นกิมมิกสำคัญอีกอย่างนึงนะคะเพราะว่าถ้าว่าผ่านไปแล้วเจอนะคะคุณก็จะเห็นรูปมอนสเตอร์สวยๆ อยู่บนกำแพงไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลยนะคะก็สามารถที่จะไปได้ทั่วเมืองอุดรธานีเลยค่ะโดยเหล่ามอนสเตอร์คนนุ่มนะคะเป็นจักรวาลคู่ขนานชื่อคุกกี้เวิลด์นะคะออกมาเล่นนอกแกลเลอรี่นะคะให้เราได้ไปติดตามความสนุกกับเขานะคะโดยจริงๆเนี่ยเริ่มนะคะตามล่ากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะเป็นภารกิจคิกออฟค่ะคือจะมีโปสเตอร์บอมบิ้งนะคะก็คือจะมีการแปะโปสเตอร์ตามล่าหามอนสเตอร์ค่ะทั่วเมืองอุดรธานีกันเลยทีเดียวนะคะใครเห็นนะคะในโปสเตอร์เขาก็จะมีเหมือนแบบแอบซ่อน QR code ตามล่าหาลายแทงอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะถือว่าเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยน่าไปติดตามนะคะเห็นโปสเตอร์ปุ๊บสแกน QR code รู้เลยมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ไหนได้เวลาไปตามล่ามอนสเตอร์กันนะคะแล้ววันที่22ถึง24นี้นะคะนอกจากตามล่าหามอนสเตอร์แล้วนะคะยังมีแก๊งมอนสเตอร์ตัวเป็นๆมาจัดกิจกรรมที่อุดรธานีด้วยนะคะบอกเลยว่างานนี้ใครอยากไปเจอเจ้าขนปุยขนฟูนขนาดนี้นะคะห้ามพลาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะคะ

0: ที่บริเวณหนองประจักษ์นะคะก็รอติดตามกันได้นะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะไม่ใช่แค่แบบถ่ายรูปกับภาพวาดถ่ายรูปกับตุ๊กตาเนี่ยแต่ว่ามันคือกิมมิกในการที่เอาศิลปะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้ไปเข้าถึงวิถีชุมชนของอุดรธานีได้ไปเห็นมุมเมืองของอุดรธานีในบางมุมที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะวันนี้จนถึง24พฤษภาคมนี้ค่ะมาตามล่าหามอนสเตอร์ที่อุดรธานีกันค่ะ
1: แล้วก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบเหมือนกับเป็นช็อตออฟเดอะทาวของเมืองอุดรเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องไปตามหามอนสเตอร์ใช่ไหมน้องปอน
0: จริงค่ะถ้าเผื่อเห็นเหมือนเราแบบตามล่าหาอะไรแทงเหมือนเราเล่นเกมอะค่ะ
2: ค่ะ
0: มันจะน่าสนุกเหมือนกันนะ
2: เหมือนเราเล่นเกมโปเกมอนช่วงหนึ่ง
1: ที่เราตามหาโปเกมอน
2: คล้ายกัน
0: วันนี้เขามีแบบว่ามีแบบเป็นเหมือนลายแทงอาร์ตให้ค่ะแล้วเราก็ไปตามที่แบบเขาปักพิกัดเอาไว
1: ้แต่ก็ต้อง
0: เราจะไปเจอสมบัติไปเจอมอนสเตอร์
1: ใช่ไหมอาจจะก็ต้องฝากน้องๆด้วยเนาะโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นแบบเยาวชนอะก็คือต้องระมัดระวังในเรื่องของการเล่นด้วยเพราะว่าจริงๆบางทีดูแต่มือถือแต่ไม่ได้ดูถนนข้ามถนนอะไรเงี้ยหรือว่าอย่าไปในที่ที่อันตรายหรือว่ากลางค่ำกลางคืนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนาะปอนเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอันนี้เขาจะเหมือนจัดเป็นสถานที่ที่ไม่อันตรายแน่นอนเพราะว่าเขาจะเปิดมุมของอุดรธานีคืออาจจะเป็นมุมที่เป็นมุมริมคลองอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเป็นมุมที่แบบเห็นแต่ว่ามันต้องใช้ความสังเกตในการสังเกตแบบป้ายโปสเตอร์เพราะว่าเหมือนเราซ่อนลายแทงอะไรไว
1: ้
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นเพราะว่ากิมมิกเมืองอุดรธานีบอกเราว่าแบบเราไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้แบบมีความท้าทายเจอโปสเตอร์เสร็จแล้วลองสแกนหาลายแทงแล้วไปตามล่าหามอนสเตอร์แล้วคุณจะเห็นภาพวาดศิลปะระดับสากลระดับโลกนะฮะที่อยู่ในอุดรธานีค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าน่าสนใจนะคะแบบว่าใครที่ชอบความท้าทายแล้วก็อยากจะไปตามหาลายแทงนะคะกับกิจกรรมดีๆนะตามหามอนสเตอร์กับที่อุดรธานีด้วยนะคะแหมช่วงนี้เนา
0: ะ
1: อากาศเป็นไงบ้างเนี่ยเหมาะกับการไปหามอนสเตอร์มั้ยเนี่ยอากาศเนี่ย
0: ตอนนี้สายฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆค่ะฝนตกหนักพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ตกไม่นานค่ะก็ตกหนักแต่ว่าตกมาแบบแป๊บนึงกระหน่ำเลย
1: คือตกแรงแต่ว่าไม่นานว่างั้นเถอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าอาจจะเป็นอากาศที่แบบว่าช่วงนี้ก็หลายๆที่ก็ฝนตกเนาะมีฝนก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังแล้วก็เรื่องของสุขภาพกันด้วยยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะปอน
0: เช่นกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ยังไงขอให้เขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะปอนนะ
0: เช่นกันเราท
1: ั้
0: งค
1: ู่
0: เลย
1: ใช่ๆทั้งคู่ไปพรตัวเองด้วยไปพรตัวเองด้วยวันนี้ต้องขอบคุณปอนนะคะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะแบบถือว่าเป็นกิจกรรมที่พี่นุ้ยว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอคุ้นเคยแหละเนาะปิว
2: คือมองว่าเป็นภาพเหมือนแบบตอนเราเล่นเกมโปเกมอนที่ต้องไปตามสถานที่ต่างๆ
1: ใช
2: ่ก็น่าสนุกเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีอะไรแบบนี้ไปในหลายๆจังหวัด
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันของโคราชที่ให้เราตามถ่ายภาพตามเจ้าตัวเหมือนตัวมาสคอตหรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งต้องรอดูว่าเอ๊ะที่โคราชจะมีอะไรยังไง
1: ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปเนอะเพราะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องราวของการตามล่าหามอนสเตอร์ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
3: ช็อคออฟเดอะทาวน์
1: แหมโคราชเราล่ะปิวเอ้ยมีอะไรน่าสนใจ
2: สนุกใครที่รู้จักดาด้า
1: อะไรคือดาด้า
2: ที่เขาเต้นตอนนี้ก็คือดังมากนะท่าเต้นเนี่ย
1: หร
2: อน้องดาด้ามิดแกรน
1: อ๋อน้องดาด้ามิด
2: แกรนที่เขาเต้นแบบ
1: หรอ
2: หน้าอกเต้นได
1: ้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ดิฉันอ๋อที่เขาเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่ออกกำลังกายว่างั้นด้วยดิฉันเคยเห็นเขาอยู่ตามโซเชียลมีเดีย
2: อันนี้ก็คือมาที่โคราช
1: ค่ะ
2: เมื่อวานที่ผ่านมา
1: หรอเขามางานอะไร
2: ใช่กิจกรรมของมทสนะคะเทศกาลอาหารสร้างสรรค์ก็จะเป็นการฉลอง36ปี
1: ค่ะ
2: ของมทสด้วยค่ะ
1: มทสใช่เขามีงานอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการนำเสนอเรื่องของ การเปิดฟาร์มมทส
2: ใช่
1: บอกได้เลยว่าใครที่เป็น FC ฟาร์มพี่นุ้ยเป็น FC ฟาร์มมทสคือผักสลัดและก็
2: คือชอบไปซื้ออาหารการกิน
1: ใช่ไข่ไก่
2: ไม้
1: ไข่ไก่
2: ดูอะไรที่เป็นแบบว่าเห็นวัวแล้วก็วัวพันธุ์ต่างๆที่แบบโอ้โหเปิดโลกมาก
1: เขามีพุดดิ้ง
2: ค่ะ
1: พุดดิ้งอ
2: าหาร
1: ของเขา
2: เน้นเป็นอาหาร
1: ดิฉันเน้นอาหารค่ะคุณคุยกับดิฉันคุณต้องคุยเรื่องอาหารค่ะ
2: ดิฉันชอบไปดูสัตว์แปลก
1: ๆคือไปดูสัตว์แปลกๆดิฉันเน้นอาหารก็คือบรรดาผลิตภัณฑ์ของเขาเช่นพุดดิ้งนมสดโยเกิร์ตนะคะแล้วก็บรรดาพวกน้ำเป็นน้ำผลไม้สกัดหรือว่าน้ำอะไรต่างๆเขาเนี่ยเขาก็จะมีขายอยู่ในร้านที่เรียกว่าเป็นร้านแบบเป็นร้าน
2: บ
1: ริสวัสดิการของทางโรงพยาบาลมทสใช่ก็คือเป็นฟาร์มมทสนะคะก็ถือว่าเป็นการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของฟาร์มมทสเนี่ยมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยงานนี้ก็จะได้เห็นสินค้าต้นไม้อาหารการกินสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฟาร์มมทสและก็นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตพืชพันธุ์อาหารต่างๆ
2: แต่ปีนี้เนี่ยก็คือพิเศษเพราะว่าเป็นครบรอบ36ปี
1: 36ปีมทสด้วย
2: แล้วก็เน้นในเรื่องของนวัตกรรม
1: ค่ะ
2: สุขภาพ
1: ใช่
2: ๆและก็คือตอนนี้เรื่องของการเต้นแอโรบิก
1: อ๋อใช่มาแรงกำลังมาแรง
2: เต้นสวนลุม
1: เต้นแบบเต้นยังไงให้เหมือนสวนลุม
2: แต่เราก็คือจะมีมิสแกนกาลสินน้องดาด้าเนี่ยค่ะมาเป็นผู้นำเต้นด้วย
1: เฮ้ยดาด้ามานำเต้นยังไงเหรอ
2: ใช่เมื่อวานที่ผ่านมาคนก็เยอะอยู่นะ
1: คนเยอะใช่ไหม
2: ใช่แล้วนะคะเมื่อวานก็เปิดพิธีกันอย่างเป็นทางการที่เวทีกลางงานน้ำพุเทคโนธานีนะคะเนี่ยเขาก็จัดกันทั้ง8วันเลยนะคะ
1: โอ้อันนี้น่าสนใจก็งานมีวันไหนถึงวันไหนคะปิวคะ
2: ค่ะในช่วงระหว่างวันที่19ถึง26ค่ะ
1: ก็
2: หลากหลายศิลปิน
1: ใช่
2: ศิลปินมากมายซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารงานวิจัยที่รับประทานได้จริงแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ไปเลือกชิมเลือกซื้อสินค้าคือต้องบอกแบบนี้ว่ามีให้ชิม
1: ค่ะ
2: อยาก
1: ชอบด้วย
2: อยากจะแบบว่าอันนี้จะอร่อยถูกใจไหมลองชิมก่อนถ้าถูกใจก็ซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะแล้วก็มีสินค้าจากสตาร์ทอัพผู้ประกอบการรุ่นใหม
1: ่
2: เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีการควบคู่ไปกับโซนชัดออฟเวลเน็ตเนี่ยค่ะก็เป็นการนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะเพราะว่าสังคมไทยกับสังคมในเรื่องของผู้สูงอายุตอนนี้ก็คือเนา
1: ะ
2: ผู้สูงอายุเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราอายุยืนกันมากใช่ไหมคะช่วงนี
1: ้ยังไงก็ชวนไปงานละกันเนาะงานน
2: ี้ใช่ค่ะคือมีศิลปินด้วย
1: มีศิลปินพาราดอกใช่ไหม
2: ศ
1: ิ
2: ลป
1: ิน
2: มีวงมดส้มหินตั้งวันที่20ถึง23ส่วน24ศิลปินในดวงใจดิฉันก็มาด้วยนะคะพาราดอกมา25แล้วก็มีวง STC Band ของเขาด้วยแล้วก็วันสุดท้าย26เนี่ยมีปิดท้ายความม่วนกับวง The Fusion อีสานวาไรตี
1: ้
2: วันสุดท้ายนี้น่าสนใจนะ
1: ก็เอาเป็นว่าเชิญชวนไปงานแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี
2: ้ทางนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
1: และก็เรื่องของความบันเทิงนะคะช่วงแรกหมดไปนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่พักกันสั้นแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้าฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะเราคงรอคุณอยู่กับช่วงนี้ของอีสาน360องศานะคะวันนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายเดี๋ยวกลับมาค่
2: ะ
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญ

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอในปึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อีสาน360องศา
3: อีสาน360องศาค่ะกลับมาในช่วงที่2ของเรานะคะยังคงอยู่กับจังหวัดนครราชสีมาค่ะและก็ดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณนัญญาค่ะ
4: และดิฉันดีเจปิวลม

0: รสสุคนค
1: ่
0: ะ
1: แหมช่วงที่แล้วเราก็ไปม่วนซื่นกันไปเนา
0: ะ
1: เรื่องงาน
0: แต่เราก็ยังไม่พ้นเรื่องของอาหารนะ
1: เธอ
0: ในช่วงนี
1: ้เรื่องการกินเป็นเรื่องใหญ
0: ่ไหนๆก็พักเที่ยงกันอยู่ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: ะงั้นเดี๋ยวไปกับฟรีสไตล์วาไรตี้ดีเจปีลมจะพาไปกินอะไรต้องไปดูกันค่ะฟรีสไตล์วาไรตี้ฟรีสไตล์วาไรตี้วันนี้ปีลมจ้าเธอจะพาฉันไปทานอะไรไหนเธอพูดสิน
0: ี่เลยอาหารหายากด้วย
1: หรอ
0: เพราะเขาคืออะไรที่จะต้องรอช่วงฝนตก
1: 1ปีมีครั้งเนี่ยหรออ
0: ่าใช่แล้ว
1: อะไรอ่ะ
0: เห็ดโคนค่ะ
1: เห็ดโคนเฮ้ยเห็ดโคนเป็นยังไง
0: เห็ดโคนเขาบอกว่าที่อำเภอคอนบุรีโคราช
1: จ้ะ
0: ชาวบ้านเขาแห่เก็บเห็ดโคน
1: ค่ะ
0: เอามาขายรายได้พุ่งกระฉูดรับหน้าฝนก็อย่างที่บอก1ปีมีครั้งนะเพราะว่าจะเริ่มออกดอกให้เราได้ไปเก็บกันในช่วงของฝนตกชุกแล้วก็บางวันเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าว
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นปัจจัยหลักทำให้เห็ดโคนงอกงามในป่าพื้นที่อำเภอคอนบุรีโคราชชาวบ้านพากันออกหาเก็บมาตั้งแผงขายริมทางกลายเป็นตลาด
1: ไปตลาดชุมชน
0: ตลาดชุมชนเป็นย่อมๆเลยที่จะแบบว่า
1: ใครไป
0: เก็บมาได้ก็นำมาวางขายนะคะเขามีเป็นชื่อเรียกด้วยนะดิฉันก็เพิ่งทราบวันนี้เหมือนกันว่าถ้าเป็นเห็ดโคนดอกตูมเกรดสวยๆนี
1: ่มีเกรด
0: มีเป็นเกรด
1: มีอัปเกรดด้วย
0: ดอกตูมเกรดสวยๆดอกก็จะเรียกเป็นแบบดอกหัวจรวดก็ราคาสูงกิโลกรัมละ500บาท
1: โอ้500บาทอุ้ยอ่านเราไว้เนี่ยอ่านเราม
0: ีเกรดรองลงมาด้วย
1: ค่ะ
0: ถ้ารองลงมาเขาเรียกดอกชะโบอาจจะเป็นบาน
1: มันบาน
0: ข
1: ึ้นม
0: าเริ่มจะบาน
1: เริ่มบานหรือบาน
0: ราคาก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาท
1: 300บาท
0: แล้วก็ดอกที่แบบบานเต็มที่แบบนั้นเนี่ยก็จะมามีการแบ่งขายถุงละ50บาทน่าสนใจนะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเห็ดโคนเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่ารสชาติดีแล้วก็หาทานยากมากนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านในคอนบุรีตอนนี้มีรายได้เสริมหมุนเวียนเข้ามาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นใครรู้จักไปขยันหาหน่อยก็จะได้เยอะหน่อยนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นอาชีพเนาะในช่วงหน้าฝนของพี่น้องเกษตรกรชาวอีสานบ้านเราถ้าเป็นเมื่อก่อนที่คอนบุรีเขาจะหาไข่มดแดง
0: ใช่
1: อันนี้ก็ไปหาเห็ด
0: อันนี้ไปทั้งป่าเลยค่ะน้ำ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศเผยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างรอผลเจรจาลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงค่ำถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำให้ครั้งนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วนอกจากนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างแล้วเชื่อว่ามีหลากหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกชมได้

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดแกงอุ้มชาวจีน5รายฝากขังแล้วพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน4ตำรวจเอี่ยวคดีพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือน1นายและพลเรือน1คนหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผันแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่าย2จากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยโดยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
4: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
3: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
4: ล้างมือ

0: บ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
0: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
0: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 เมกะเฮิรตซ์ฟ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcot Radio FM 92นะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของ Bank Modern นะคะชื่อเพลงรักไปแล้วค่ะนะคะเพลงเพราะๆนะคะวันนี้ก็เจอกันวันพุธนะคะกลางสัปดาห์แล้วค่ะแป๊บๆนะวันนี้20นะคะพฤษภาคม2569ก็เป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศในที่ห้วยราดก็ครึ้มนะตั้งแต่เช้าละนะมีแดดบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มนะคะมืดมาอีกแล้วค่ะนะคะเวลาเดิมนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาชมทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดกันนะคะเพจอสมท92นะคะมีเดี๋ยวเช็คนะคะเช็คก่อนว่าวันนี้ใครที่เข้ามาส่งเป็นกำลังใจให้นะคะมีป้าบรรเทามาคนแรกนะวันนี้ครองแชมป์นะเมื่อวานก็ครองแชมป์นะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องฝนนะคะที่ชุมชนโคกระเวียงนะคะวันนี้แจ่มใสดีค่ะเมื่อวานเราไม่ได้เจอแสงแดดนะคะวันนี้เจอตั้งแต่เช้านิดหน่อยแล้วก็นะคะมืดนะคลึ้มเรียกว่าอาจจะตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็พี่สัญชัยที่เข้ามาชมกันอยู่นะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะนะคะกดไลค์กดแชร์หรืออยากจะขอเพลงก็ลองช่วยเลือกกันเข้ามาค่ะใต้คอมเมนต์พิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางหลังไมค์นะคะ044-696-089ส่วนทาง LINE MCOTFM 92ค่ะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะแต่เมื่อเช้านะคะต้องขอบคุณนะคะของฝากค่ะนะคะของฝากจากจันทบุรีนะคะทุเรียนแล้วก็มาพร้อมกับมังคุดนะทุเรียนกินแล้วอาจจะร้อนในต้องตามด้วยมังคุดนะช่วยลดอาการร้อนไหนได้ขอบพระคุณนะคะจากทางเมืองจันทน์ค่ะนะคะ FC แฟนรายการที่ส่งของอร่อยอร่อยมาให้รับประทานกันนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะตั้งแต่ช่วงมาถึงปุ๊บนะให้คุณแม่นะจัดการนะคะผ่าแล้วก็นะคะอร่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากทางเมืองจันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณป้าบรรเทาอะไรอ่ะสงสัยครองแชมป์ทั้งอาทิตย์ใช่ไหมคะต้องรักษาแชมป์นะช่วงนี้คุณป้านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มีอสมท92ของเราเป็นเพื่อนเนาะนะคะสำหรับวันนี้ข่าวแรกโอ้นะคะเป็นข่าวที่หลายคนก็แหมรอคอยนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ฟังนะดิฉันเองก็รอคอยมานานแสนนานนะคุณฟังครม.อนุมัตินะคะไทยช่วยไทยพาสค่ะนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็อีกไม่

ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะอ่ะมาดูกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะสำหรับในส่วนของโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเมื่อวานคณะรัฐมนตรีเองก็มีมตินะคะอนุมัติโครงการมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังโครงการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มนะคะ1ก็คือเพิ่มวงเงินให้กับนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่ถือบัตรนะสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีประมาณ13ล้านกว่านะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนค่ะจากเดิมคือได้300บาทนะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะและจะได้เป็นระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะคะช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตพลังงานนะคะและในส่วนของโครงการที่2นะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะคะ60-40ก็คือรัฐเนี่ยจ่ายนะคะช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40นะคะสำหรับค่าอาหารนะคะจะเอาไปซื้อเครื่องดื่มสินค้านะคะหรือบริการที่เขากำหนดค่ะผ่านแอปเป๋าตังนะคะสิทธิ์ที่ได้รับก็คือในส่วนของรัฐเนี่ยช่วยสูงสุด200บาทต่อวันนะคะ200บาทต่อวันค่ะสูงสุดคือไม่เกิน 1,000 บาทนะต่อคนต่อเดือนค่ะใช้สิทธิ์ได้4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงกันยายนนะคะเปิดให้ได้ลงทะเบียนกันนะคะในวันที่25ถึง29ค่ะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับประชาชน25ถึง29ใครที่ไม่เคยได้ลงทะเบียนมาก่อนอยากจะลงนะคะก็นะคะต้องลงทะเบียนคือวันที่15นะคะเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะนะคะลงไปจนกว่าจะครบ30ล้านคนค่ะส่วนรายเดิมคนที่เคยได้นะคะคนละครึ่งก็จะต้องเข้าไปยืนยันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่หลายคนรอคอยค่ะคุณผู้ฟังนะคะส่วน Food Delivery นะคะที่เข้าร่วมเนี่ยก็ตั้งแต่15มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังอ่ะยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนนะคะ25ที่จะถึงนี้นะคะ25ไปจนถึง29พฤษภาคมค่ะส่วนใครที่อาจจะเคยนะคะมีสิทธิ์คนละครึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้แกก็นะคะแค่เข้าไปอัปเดตข้อมูลไปยืนยันข้อมูลเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้กลับมาดูเรื่องของโครงการดีๆนะคะจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะฝากเชิญชวนนะคะในส่วนของประชาชนได้เข้าร่วมนะคะโครงการก็คือใครที่ขับรถนะรับส่งนักเรียนนะคะก็คือรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางสำนักงานเองก็ฝากนะคะไปถึงผู้ประกอบการนะคะผู้ขับรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะยังไงก็สามารถที่จะเข้าร่วมอบรมได้นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยค่ะนะคะแล้วก็ร่วมสร้างความมั่นใจให้กับลูกหลานชาวบุรีรัมย์เรานะคะสำหรับในส่วนของการจัดโครงการนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการรับส่งนักเรียนอย่างยั่งยืนเสริมความรู้นะความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆในการขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกำหนดการนะคะจะจัดอบรมในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมค่ะเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่สนใจผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นกลุ่มวิชาการขนส่งนะคะโทร044-613-173นะคะ044-613-173ค่ะเดี๋ยวมาถึงเพลงนะคะเลือกเป็นงานจักปันนะคะนี่คือDay One นั่นเองใครอยากฟังเพลงไหนลองช่วยเลือกกันเข้ามาได้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้

งานจากปันค่ะชื่อเพลง Day One นั่นเองนะคะเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนนะคะอยู่กับดิฉันปลอยฝนดูแลคุณค่ะคุณเคนทักทายด้วยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานมีขอเพลงอะไรมาบ้างหรือเปล่าน่าจะมีนะแล้วก็เล่นไปแล้วใช่ไหมหรือยังไงเมื่อวานมีแขกนะมาเยี่ยมที่สถานีอาจจะคึกคักนะคะเป็นพิเศษนะคะส่วนกระสังบอกว่าช่วงนี้อยากจะฟังเพลงหมอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวมองดูเวลาเดี๋ยวส่งท้ายก่อนพักกันครู่เดียวเลยนะคะของ Color Peace ค่ะบรรยากาศก็น่าจะคล้ายๆกับที่ห้วยราดนะคะขมุกขมัวนะคะพร้อมที่จะมีโอกาสนะคะฝนมานะคะเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นเวลาเดิมค่ะนะคะ 5:00 น ได้เวลาเลิกงานก็จะมาช่วงนั้นนะคะแล้วก็เห็นนะคะทางอะไรอ่ะเพิ่มเติมเพลงเข้ามานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังเพลงของ Color Peace กันต่อนะคะแล้วก็พักกันครู่เดียวค่ะฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีกันแป๊บหนึ่งนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรี

จากโนโมเทียนะคะชื่อเพลงความพยายามค่ะนะคะแถวในคุณเคนเนี่ยน่าจะเป็นในอำเภอเมืองในตัวเมืองนะคะที่ขอมานะคะเปิดแล้วเรียบร้อยนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ตรงที่คุณผู้ฟังรับฟังแล้วก็พี่เป็นต่อวันนี้มาเร็วนะคะยินดีต้อนรับนะคะทางไลน์ค่ะบอกสวัสดีวันนี้ขอฟังเพลงช่วยเกาะฉันทีด้วยของแรปเปอร์เต้ยนะคะได้ค่ะแล้วก็ต้นน้ำนะคะต้นน้ำใบนี้แดดเห็นออกอยู่นิดนึงนะคะสุราษฎร์นะคะโอ้ขอบคุณมากๆค่ะโอเคนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนก็ดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังเบรกนี้ค่ะมีข่าวดีมาฝากเปิดรับแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะฝึกอบรมงานนี้ฟรีนะคะเป็นหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบโซลาร์เซลล์กับเครื่องปรับอากาศแหมน่าสนใจสำหรับน้องๆนะคะเรียนอบรม18ชั่วโมงได้กันค่ะซึ่งจะเริ่มอบรมก็คือ 26-28 พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ต้องบอกว่ารับเพียงแค่20คนเท่านั้นนะคะซึ่งใครสนใจก็ไปสมัครกันได้นะคะสมัครแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติครบนะพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์นะเรียนรู้ในเรื่องของหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้านะคะการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับเครื่องปรับอากาศภายในบ้านนะคะแล้วก็มีการติดตั้งมีทดสอบบำรุงรักษาระบบนะคะมีเทคนิคการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครอายุ18ปีขึ้นไปค่ะนะคะสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือนะคะประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนะคะสุขภาพแข็งแรงพร้อมได้รับการฝึกนะสามารถฝึกได้ตลอดนะคะหลักสูตรได้กันค่ะแล้วฝึกแล้วเราได้อะไรนะคะฝึกแล้วสิทธิประโยชน์ก็คือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมก็จะได้รับวุฒิบัตรนะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยระหว่างฝึกก็จะมีค่าอาหารให้นะคะสนใจสมัครได้ก็ลองเข้าไปติดต่อนะคะได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ค่ะนะคะต้องบอกว่าด่วนนะคะสมัครด่วนๆแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะคะโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะส่วนวันพรุ่งนี้21ค่ะนะคะชาวบุรีรัมย์ก็อย่าลืมนะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะโอกาสงานครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้เพราะว่าจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจัดงานคนไทยต้องมีงานทำค่ะนะคะเรียกว่างานนี้ขนเอาตำแหน่งงานมาเพียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่คนกำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆนะคะงานเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะจัดที่โรบินสันนะคะภายในงานจะมีสมัครสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้างกว่า20แห่งเลยค่ะมีตำแหน่งงานว่างรออยู่กว่าพันอัตรานะคะมีคลินิกอาชีพแนะแนวการทำงานแล้วก็ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศด้วยชอบสินค้าจากกลุ่มอาชีพผู้พิการนะคะมีบริการอื่นๆสังกัดกระทรวงแรงงานแบบครบวงจรค่ะนะคะก็จะมาให้บริการกันในวันพรุ่งนี้และอย่าลืมนะไปสมัครงานต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ1ชุดต่อ1บริษัทคือบัตรประจำตัวประชาชนเป็นสำเนานะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษารูปถ่าย1หรือ2นิ้วเอกสารอื่นๆด้วยถ้ามีนำไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะคะ1ชุดต่อ1บริษัทหลายคนอาจจะสมัครหลายที่นะคะหลายบริษัทเนี่ยยังไงก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมนะคะมาฟังเพลงกันต่อของแรปเปอร์เต้ยกับเพลงที่มีชื่อว่าช่วยกอดฉันทีพี่เป็นต่อขอเข้ามานะคะทางไลน์ตอนนี้น่าจะขับรถอยู่ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่าทำงาน

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง
1: หนึ่งเพลงที่คุณขอมานะคะจบไปแล้วเรียบร้อยค่ะชื่อกอดฉันทีเนาะงานจากแรปเปอร์เต้ยนะคะส่วนคุณแชมป์วันนี้มานกนะนกรัชโยนะเช็คแล้วนะยังไงดีเสียงมันไม่ค่อยจะแบบว่านะเสียงไม่ดีสักเท่าไหร่นะดิฉันเช็คแล้วเดี๋ยวมีเพลงสำรองไหมคะคุณแชมป์แล้วก็มีทางแคนดงด้วยนะคะแคนดงขอเป็นตัวเลือกเข้ามาของหนุ่มกลาบอกว่าเดี๋ยวประมาณช่วงที่3ชั่วโมงที่3จะเล่นให้สงสัยรอไม่ไหวก็เลยอยากจะเอาเป็นหนีห่างเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมค่ะตอนนี้ขยายเวลานะคะไปจนถึง22พฤษภาคมค่ะนะคะซึ่งทางเทศบาลนครนะคะฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะไปถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าท่านที่สนใจนะคะเนี่ยเข้าร่วมโครงการค่ะเป็นการอบรมแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะคะให้กับประชาชนในชุมชนในหัวข้อยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพนะคะจะจัดอบรม 26-28 พฤษภาคมค่ะงานนี้เรียกว่าฟรีนะคะพบกับนะคะอบรมแล้วนะคะคุณก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการขายออนไลน์ขายยังไงขายให้ปังนะคะแบบจับมือให้ทำเลยนะคะหยุดกังวลในเรื่องของลูกค้าแบบเดินแบบเงียบๆนะในยุคนี้ใครๆก็ช็อปผ่านมือถือนะถ้าคุณยังไม่เริ่มนะคะเพราะว่าเขาจะพาคุณทำเองนะคะเรียกว่างานนี้เวิร์กช็อปนะกันสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะสอนการสร้างตัวตนนะคะสอนเทคนิคการขายยังไงนะคะพาลงมือแบบขายจริงงานนี้พบกันนะคะอยู่ชั้น4ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะ 26-28 พฤษภาคมนี้นะคะงานนี้ฟรีค่ะฝึกอบรมฟรีขยายเวลานะคะรับสมัครออกไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะหาความรู้นะผู้ประกอบการในพื้นที่บุรีรัมย์ในเขตทางเทศบาลเองนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีข่าวดีเอามาฝากเนาะนะก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังได้พลาดนะเพราะว่ากรมการจัดหางานเนี่ยได้เปิดรับสมัครงาน Go Inter นะคะไปทำงานที่กรุงโดฮานะคะรัฐกาตานะคะโอกาสดีสำหรับสาวๆนะคะที่สนใจอยากจะไปทำงานต่างประเทศมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังงานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นการจัดส่งโดยรัฐค่ะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็คือพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟหญิง13อัตราค่านะคะส่วนค่าจ้างนะคะค่าจ้างถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 40,000 นะคะ 46,645 สตางค์โอ้ถือว่าเยอะนะคุณผู้ฟังคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นยังไงเพศหญิงอายุ 25-35 ปีส่วนสูง165เซนติเมตรขึ้นไปแม่ถ้าเป็นดิฉันเองก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะนะนะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญานะคะด้านโรงแรมหรือท่องเที่ยวนะคะมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่านะคะเงื่อนไขการจ้างก็เป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะคะฟรีมีทั้งที่พักพร้อมอาหารบัตรนะคะฟรีบัตรโดยสารเครื่องบินประจำปีนะคะฟรีมีบริการรับส่งระหว่างที่พักแล้วก็ที่ทำงานด้วยมีประกันสุขภาพให้โอ้พร้อมเลยนะคะใครสนใจสมัครได้เลยนะคะจนถึง15มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังลองเข้าไปสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์044-666-538ต่อ106นะหรืออาจจะเอ๊ะฟังพี่ปลอยไม่ทันนะคะติดต่อหลังไมค์ได้044-696-089

พลงนี้ทางแคนดงขอเข้ามานะคะเป็นเพลงประจำนะคะของพี่เขานะขอบคุณมากๆเลยค่ะดีหางแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อีหล่านะมาแบบว่าไม่ได้ฟังไรนะคะบอกอีหล่าขอฟังเพลงแน่นะถามว่าของใครก็นะบอกว่าฝากให้ทีมงานทุกๆคนเลยนะคะช่วงนี้แนวเพลงที่เราเปิดก็จะเป็นแนวสตริงนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะคะทิ้งท้าย1เพลงเนาะนะคะคุณแชมป์ขอเข้ามาเดี๋ยวจะขัดใจยังไงอ่ะฟังทิ้งท้ายหลังจากนั้นก็ไปพักกันครู่เดียวฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะคะชั่วโมงนะอยู่ด้วยกันต่อแล้วก็ใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะฟังผ่านทาง TikTokนะที่เราจะไลฟ์ในช่วงชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมธุรกิจพลังงานยืนยันกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน B20 ได้มาตรฐานสากลฐานราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล7บาทช่วยใช้เท่ากับช่วยชาตินายสลาวุฒแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายชลวุฒิกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจยึดของกลางรวม198รายการเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้ง2คดีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุมตัวนายไพศาลไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวชาวไร่ข้าวโพดร้องรัฐทบทวนนำเข้า1ล้านตันวันราคาสุดกลางวนGMO นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งขอให้รัฐบาลทบทวนมติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐจำนวน1ล้านตันเนื่องจากมองว่าข้าวโพดนำเข้าดังกล่าวเป็นพืช GMO ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทั้งนี้แม้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โกรกีน
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยัง

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

พราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID McotFM 92

นี่คือฝากใจค่ะจากอิงวรันธรนั่นเองแล้วก็ยังมีกอดในใจด้วยของบิวกิ้นนะคะส่วนกอดในใจเนี่ยส่งตรงมาจากนู่นเลยนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะน้องต้นน้ำของเรานะตอนนี้ก็เรียกว่าเขาเป็น FC นะเป็นแฟนคลับตัวยงของอสมททุกคลื่นเลยนะที่เป็นเครือข่ายอสมทนะน้องก็จะไปแวะทักนะรู้จักนะดีเจทุกคลื่นนะทุกจังหวัดก็ว่าได้นะเปิดให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ใครที่เข้ามาทางไลน์นะทางไลน์มีพี่เป็นต่อนะคะได้ฟังแล้วเรียบร้อยเพลงที่ขอแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พรชัยนะพี่พรชัยวันนี้สวัสดีดีเจปล่อยฝนคนงามด้วยขอฟังเพลงเจ็บอะไรอ่ะเจ็บให้พังอ๋อนะคะวงเคลียร์ได้เจ้าค่ะนะคะเดี๋ยวดูให้แล้วก็ทาง TikTok นะคะเดี๋ยว TikTok มีอยู่ 5,000 คนนะช่วงนี้ขอบคุณมากๆค่ะหลายคนที่เข้ามากดนะกดส่งกำลังใจข้อใจให้นะคะก็อย่าลืมค่ะติดตามฟังอสมทเราได้92นะคะหน้าที่ของปล่อยฝนดูแลคุณช่วงนี้กับอากาศที่ค่อนข้างจะขมุกขมัวเนาะนะคะที่ห้วยราแต่ในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ฝนตกนะฝนตกดีๆช่วงนี้นะบางจังหวัดอย่างเช่นสิงห์บุรีก็บอกว่าทั้งวันเลยหลายชั่วโมงแล้วนะคะอ่ะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยในช่วงหน้าฝนนะคะที่แบบว่ามันอากาศแบบแปรปรวนสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้แล้วก็พี่แสวงนะพี่แสวงมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามกันต่อไปนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะยาวๆค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งหนีนะคะ TikTok นะเคาะให้ก่อน เดี๋ยวจอดับนะก็นู่นแหละนะปล่อยฝนรับเรื่องที่ยาวเลยค่ะจนถึง 17:05 น.นะคะเดี๋ยวค่อยเลิกงานเดินทางกลับบ้านพร้อมกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครบ้างที่แบบว่ามือร้อนบ้างเอ่ยมือร้อนปลูกพืชปลูกผักนะปลูกผลไม้อะไรมันก็แบบว่าไม่ค่อยจะให้ผลผลิตนะบางคนนะคะหาหลากหลายวิธีแล้วบำรุงใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วเอ๊ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะสำหรับใครที่ลองเปิดใจนะคะเลือกใช้ดินเน่าดูนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเนี่ยเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียนะคะดินที่มีความแข็งความเปรี้ยวความเค็มนะคะให้กลับมาแบบมีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งค่ะเพราะว่าเขามีตัวช่วยสำคัญนะคะที่จะฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดที่เราใส่ลงไปนะคะก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารทำให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะคะถ้าเกิดว่าพืชดูดซึมได้ทันทีเอาไปใช้ได้ทันทีมันก็จะทำให้พืชเนี่ยมันโตเร็วขึ้นเจริญงอกงามนะคะได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนการใช้งานง่ายมากนะคะมีดินเน่าเพียง1ขวด1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรค่ะสามารถที่จะผสมน้ำได้นะคะประมาณ200ถึง500ลิตรเลยผสมแล้วก็ฉีดพ่นได้นะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5-7 ไร่ได้แบบสบายๆนะคะโปรพิเศษช่วงนี้ซื้อดินเน่า2ขวดเราแถมฟรีดินปราบมาร1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจสั่งซื้อโทรแบบด่วนๆเลยนะคะ02-114-3990ขย้ำนะคะ02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งแล้วก็ในเรื่องของประกันด้วยเป็นประกันสินค้าให้100บาทเท่านั้นเองค่ะช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะช็อปมาเนียเราก็จะมีสินค้าอื่นๆเยอะนะคะให้คุณได้ช็อปกันอย่างเต็มที่นะคะก็ลองเข้าไปช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะอยู่ได้กันช่วงนี้นะคะกับเพลงที่คุณช่วยเลือกมานี่คือเจ็บให้พังเจ็บยังไงเจ็บให้พังไปเลยงานของคลิป

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ก่อนนั้นนะคะเจ็บให้พังค่ะเจ็บให้พังไปเลยนะคะงานของเคลียร์นะคะเพิ่มเติมเข้ามาเจ็บให้พังแล้วก็ต่อด้วยถึงเจ็บยังไงก็คือรักนี้นะคะก็เลยเลือกเป็นของออฟปองศักดิ์ให้ฟังต่อเนื่องกันไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะส่วนใครที่เข้ามาชมทาง TikTok ที่เราไลฟ์สดกันอยู่ช่วงนี้ขอบคุณค่ะทางเชียงใหม่นะคะส่วนส้มนะช่วงนี้ส้มไม่ได้เก็บแล้วนะคะพักไปแล้วก็ลิ้นจี่แหมพูดถึงลิ้นจี่เราก็แหมอยากชิมนะแถวๆบ้านอำเภอฝางนะเชียงใหม่นะคะบุรีรัมย์มีฝนตกไหมนะอะไรอ่ะบุรีรัมย์มีฝนไหมวันนี้เมื่อวานทั้งวันเลยค่ะเมื่อวานคลึ้มแล้วก็ตกนะคะทั้งวันไม่มีแดดเลยแต่ว่าวันนี้ก็มีเหมือนเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าเหมือนจะมานะคะแต่ก็ไม่มาและตอนนี้ก็ยังแบบขมุกขมัวอยู่นะคะยังไม่ตกค่ะแต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นๆค่ะนะคะเวลาหลังที่แบบว่าน้องๆเลิกเรียนแล้วก็เราก็เองก็จะกลับบ้านนะคะเลิกงานเช่นกันฝนราชการช่วงนี้นะพี่แสวงนะสวัสดีครับนะคิดถึงเสียงดีเจคนเดิมนะคะคนที่อยู่ช่วงเวลาฟังเปิดเพลงเพราะๆนะพูดคุยแบบเบาๆขอบคุณมากๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะเวลาหมดแล้วนะคะทิ้งท้ายหนึ่งเพลงของกวินดีนี่คือคิดถึงไม่ไหวนะคะ

0: คอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่

นใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ี่คือปรากฏการความรักนะคะงานจากพี่ต้นสุชาติแม่เพรมพร้อเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มากๆเลยก่อนหน้านั้นฉันมันเป็นคนแบบนี้ค่ะบูมสารัตแล้วก็มีถ้าเธอต้องเลือกนะคะงานจากเอลสลิกค่ะขอมานะคะทาง TikTok แล้วก็มีเพลงอะไรนะตัวคนเดียวเราพยายามหาอยู่ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวเช็คให้อีกรอบนึงมีทางสตูลนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็มีจักรวาลไหนเดี๋ยวปลอยังไม่ได้เล่นให้ฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้นะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะหน้าฝนยุงเยอะนะยุงชุมนะคะมีโอกาสที่เราจะไม่สบายเสี่ยงนะคะโดนยุงกัดแม่บางครั้งถ้าเกิดว่าวันไหนเราโชคร้ายโดนนะคะยุงลายกัดแค่ตัวเดียวมาสามารถที่จะไม่สบายเป็นโรคไข้เลือดออกได้ฉะนั้นเราก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะคะมีเครื่องดักยุงและแมลงมาแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้ใช้งานยังไงสำหรับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงค่ะใช้งานง่ายมากนะคะแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงมันลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เลยเพราะว่าตัวตะแกรงนะจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันด้วยค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรนะคะซื้อไว้โอ้ตั้งกลางบ้านเลยค่ะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวสบายๆนะคะตอนนี้ใครฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีมากเพราะอะไรเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นค่ะกับสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นค่ะราคาปกติเครื่องละ1,990แต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกเลยรับเพิ่มหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้ด้วย1เครื่องค่ะ690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008ค่ะสินค้านะคะรับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหานะคะภายใน1ปีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะคะคุณผู้ฟังย้ำอีกทีค่ะโทร026660008นะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

จักรวาลไหนนะคะเป็นเพลงเพราะที่คุณช่วยเลือกกันเข้ามาค่ะทาง TikTok นะคะคุณอะไรจำไม่ได้แล้วนะคะคนที่ขออ่ะพี่อะไรสักอย่างนึงเนาะแล้วก็เพลงตัวคนเดียวดิฉันพยายามหาแล้วหาอีกไม่เจอนะคะไม่เจอเดี๋ยวเปลี่ยนนะเพราะว่าไม่ได้บอกคนร้องเอาเป็นของใครร้องก็ได้นะคะเช็คแล้วไม่เจอจริงๆต้องขออภัยนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะ 70,000 คนนะ 7,000 คนที่เข้ามาดูนะคะทาง TikTok ไลน์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเวลาหมดแล้วส่งท้ายเอาไว้กับเพลงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจงานจากพิจิกาส่วนเพลงของพี่เสกชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็มีอะไรนะเหลือของตายนะคะของตายของโจอี้ชั่วโมงหน้าเช่นกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดและผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษการเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงศ์หนอกแก้วรายงานครับ
2: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านของเส้นทางรถไฟในเขตสายเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติในบางจุดมีปัญหาถูกโจรกรรมและถูกทำลายอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาระด้านการบำรุงรักษาจึงเห็นควรปิดกั้นทางข้ามอยู่2จุดบริเวณกิโลเมตรที่632และ634ระหว่างสถานีแม่ทะมายังสถานีหนองวัวเท่าส่วนอีกจุดบริเวณกิโลเมตรที่633ยังไม่มีการปิดกั้นเนื่องจากชาวบ้านระบุถึงความจำเป็นเพื่อสัญจรใช้ข้ามไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จ
6: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
7: COVID-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

รักฉันบ้างไหมนะคะเป็นเพลงเพราะๆที่คุณช่วยเลือกมานะคะดิฉันจำไม่ได้อะว่าใครขอเข้ามานะคะทางหลังไมค์ด้วยนะคะ044-6960-89แล้วก็มีของตายด้วยของโจอี้นะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทางห้วยราชนะคะห้วยราชก็อยู่ใกล้ๆกับปสมทนี่แหละเนาะนะบอกว่าอยากจะฟังเพลงของพี่เสือให้ดีเจเลือกให้นะเดี๋ยวอาจจะให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพิ่มเติมได้ใครอยากฟังเพลงอะไรของพี่เสือนะคะลองขอเข้ามานะคะที่ทางไลน์ก็ได้นะคะทักมานะคะไลน์ก็คือ MCOTFM92 นะคะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะหรือจะเป็นหลังไมค์044-6960-89ค่ะนะคะส่วนป่าเชิดของเรานะคะมาสวัสดีดีเจปล่อยฝนนะคะที่1ไม่ไหวด้วยของไอ้น้ำนะเข้าไป TikTokมาแล้วนะคะทั้ง TikTok หลายช่องทางทั้ง TikTok ทั้งทาง LINE นะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณสำหรับกุหลาบนะที่ส่งมาให้นะคะอ่ะอยู่ได้กันยาวๆค่ะถึง17 นาฬิกากันเลยค่ะนะคะส่วนใครที่เข้ามาชมตอนนี้ทาง TikTok ก็จะมีแถวโซนมหาสารคามด้วยเนาะนะคะคุณน้อยนะคะแฟนคลับนะบอกว่าอะไรอ่ะแฟนคลับนะโทรมาเยอะไหมนะก็มีบ้างค่ะนะทางมหาสารคามนะที่เข้ามาชมอ่ะนะขอเพลงกันได้นะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าฝนเราดูแลยังไงนะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฝนเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะความชื้นก็มักจะนำมาซึ่งเชื้อโรคนะคะโรคหน้าฝนเยอะเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้มองออกไปข้างนอกเนี่ยก็เริ่มมืดมาอีกแล้วนะคะมืดๆเทาๆนะมีหลายๆโรคนะที่มาในช่วงหน้าฝนทั้งโรคระบบทางเดินหายใจนะโรคจากยุงลายนะคะไข้เลือดออกนะคะโรคฉี่หนูนะคะมาพร้อมกับน้ำท่วมขังนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ในการดูแลสุขภาพก็คือต้องพยายามดูแลนะความสะอาดหมั่นล้างมือทุกครั้งนะคะก่อนแล้วก็หลังรับประทานอาหารด้วยนะคะอาหารที่เราทานต้องปรุงสุกใหม่ๆค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสวมรองเท้าบูทค่ะเมื่อต้องเดินลุยน้ำนะคะย่ำโคลนบางคนอาจจะไปที่นานะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องป้องกันตัวเองนะคะสำหรับเด็กเล็กที่ควรจะเฝ้าระวังช่วงนี้ก็คือโรคมือเท้าปากค่ะและช่วงเปิดเทอมด้วยเปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยนะคะก็เด็กจะเป็นเยอะนะคะอาจจะต้องมีการฉีดนะพิจารณานะคะบางคนถ้าฉีดได้ก็ดีนะฉีดวัคซีนป้องกันความเสี่ยงนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนนะคะให้แบบว่าเรารอดปลอดภัยนะคะตลอดหน้าฝนนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าอยากฟังเพลงนะคะ044-6960-89มาแล้วที่1ไม่ไหวงานจากไอ้น้ำค่ะ

าเชิดแนะนำมานะคะที่หนึ่งไม่ไหวค่ะงานจากไอน้ำนะคะส่วนเพลงของพี่เสือนะมีผู้โหวตเข้ามานะบอกว่าถ้าไม่งั้นเอาเป็นดูโง่ๆนะคะเดี๋ยวช่วงเบรกต่อไปได้ฟังค่ะส่งท้ายก่อนพักกันครู่เดียวนะคะหนึ่งเพลงของพี่ทัศน์ด้วยค่ะชื่อเพลงไม่ใช่ดินนะคะแนะนำมาจากทางไกลที่ติดตามฟังทางต่อๆ TikTok อยู่ในช่วงนี้ด้วยก็ขอบคุณนะคะกำลังใจที่ส่งมาค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท

ี่คือเหงานะคะงานจากแองเจิลค่ะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแถวๆสงขลานะคะที่ฟังติดตามอยู่ตอนนี้นะคะทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์กันอยู่เนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามา อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่อสมทบุรีรัมย์ของเรานะคะสงขลาบอกโอ้ผมร้อนมากเลยทำงานนะคะกลางแจ้งกลางแดดนะฝนไม่ตกนะนะคะปกติแล้วสงขลาน่าจะตกไหมแต่ตอนนี้บอกว่าแดดจ้าแดดแรงนะอะยังไงก็สู้ๆกันต่อไปนะคะแล้วก็ทางมาสารคามด้วยนะบอกว่าเรียนอยู่นะที่ขอนแก่นนะยังไม่เปิดเทอมนะเปิดเทอมเดือนหน้านะก็ไม่เป็นไรอ่ะอยู่กับพี่พลอยเพลินๆไปก่อนนะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็บอกว่าอยากจะมาเที่ยวที่บุรีรัมย์ด้วยยินดีต้อนรับค่ะนะคะมาเที่ยวโอ้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะอ่ะตอนนี้ใครบ้างที่เคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมหน้าบ้านนะไฟหน้าบ้านไม่พอแล้วมันก็จะมืดนะมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยด้วยทั้งอุบัติเหตุด้วยหรือว่าบางจุดเนี่ยบางคนโอ้อยากจะติดเพิ่มนะแต่ว่าต้องเดินสายไฟนะมันก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังลองนะคะใช้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะรุ่นนะ 2,500 วัตต์นะที่เขามีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยค่ะเพราะว่าใช้หลอด LEDนะคะมากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยนะคะตัวหลอด LED ก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ว่าเขาจะให้ความสว่างค่อนข้างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบโคตรนะโคตรอะไรโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า12ชั่วโมงด้วยนะคะส่วนการติดตั้งก็ง่ายนะคะมีสายยาวให้5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยสามารถที่จะปรับมุมก็ได้ค่ะนะคะกันน้ำกันฝนนะคะฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นแน่นอนค่ะส่วนเครื่องใช้งานง่ายเพราะว่าสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจถ้าอยากจะได้นะคะ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อนะคะก็รับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1ยังไม่พอนะเราแถมฟรีให้อีกพร้อมโคมไฟ LED ไปเลย2ชิ้นนะคะและมีแว่นกันแดดแบบคละนะคะเราให้ไปเลยอีก1อันค่ะทั้งหมดในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทนะคะโทรที่เบอร์021143990นะคะคุณผู้ฟัง021143990ค่ะมีค่าจะส่งรับประกันด้วยเป็นประกันสินค้าให้อยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะคะช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียส่วนคนสอกกล้าวเห็นแวบๆนะคะทักมาบอกว่าขอฟังเพลงน่าจะเป็นรักภาษาอะไรใช่ไหมนะคะเดี๋ยวดูให้แล้วก็ดิฉันยังจำได้ว่ายังไม่ได้เปิดของพี่โบด้วยนะพี่โบสุนิตานี่

ก็แนะนำมาเช่นกันค่ะหนึ่งในไม่กี่คนนะคะเอาเป็นว่าไปต่อกับเพลงนี้เลยขอมาก็จัดให้รักภาษาอะไรคนเสาะกราวยูไนเต็ดนะคะขอมาฝนตกเรียงเอ่ย

พลงเพราะๆนะคะงานจากพี่โบสุนิตานั่นเองค่ะหนึ่งในไม่กี่คนอะวันนี้ครบแล้วนะคะส่วนเพลงเก่ามีอีกหนึ่งเพลงที่ดิฉันยังค้างเอาไว้นะเมื่อหลายวันก่อนนะรอฟังแล้วก็วันนี้ทวงแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนค่ะส่งท้ายก่อนพักกันกับเพลงของแดนวรเวทนี่คือนกกระดาษอย่าฟังเพลงประมาณไหนอย่าเก่ามากลองช่วยเลือกมา044-696-0089หรือว่าจะเป็นทาง LINE MCOT FM 92ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ประชุมสมช.ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระการหารือถึงแนวทางการเดินหน้าในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลด้วยเปลี่ยนจากการยกเลิก MOU 2544มาใช้อันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982แทนก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติศรีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพต.ประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบรรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลางขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอกสารมาชี้แจงตามกระบวนการนายคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันของปตท.ไม่เคยกักตุนน้ำมันเพราะกักตุนไม่ได้ไม่มีที่เก็บอย่างไรก็ตามพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: เปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
7: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราน
8: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด

0: ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM

พลงเพราะที่คุณเลือกมานะคะนี่คือฝากเพลงลอยลมค่ะนนทิยานั่นเองนะคะเพิ่มเติมมาจากทางไกลนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเพลงนี้จริงๆขอมาตั้งแต่เมื่อวานนะเพิ่งจะได้ฟังวันนี้แล้วก็มีใจรักด้วยของคาร์ลี่บาบลานะคะโอ้กลับมาชั่วโมงนี้มืดคลึ้มมาเลยแต่ว่ายังไม่ตกค่ะส่วนใครขับรถเดินทางกันอยู่เนาะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแน่นอนว่าหลายเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยฝนตกกันอย่างหนักกันเลยนะคะมหาสารคามหนักแต่ว่าตอนนี้น่าจะหยุดไปแล้วล่ะนะคะมาโซนบุรีรัมย์ก็แถวๆในเมืองนะคะในเมืองเป็นไงบ้างคะในเมืองแล้วก็มีเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ฉันยังไม่ได้เปิดนะจำได้แล้วนะของพี่อริสมันนะคะจากพี่ๆวัยหวานนะคะขอมาเธอลำเอียงด้วยโอเคได้นะคะตอนนี้16นาฬิกากับอีก18นาทีแล้วนะคะอยู่กับรอยฝนกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามีสินค้าดีๆมาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะซึ่งเราจะฝากบ้านไว้กับคนอื่นมันก็ดูกระไรอยู่เนาะทุกวันนะฉะนั้นวันนี้เราแนะนำค่ะตัวช่วยดีๆดูบ้านนั่นก็คือกล้องวงจรปิดนะคะมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะนะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดเองได้เลยคือเราไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้มันวุ่นวายนะคะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้สามารถเชื่อมกับมือถือได้ขอแค่ที่บ้านเรามี Wi-Fi เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นเวลากลางคืนบางคนอาจจะเป็นกังวลเอ๊ะว่าสามารถที่จะจับภาพมองเห็นได้ไหมไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตัวกล้องเขาจะมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะเป็นกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดเลยและยังไม่พอนะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะคุยวิดีโอคอลนะคะสอบถามนะคะคนเฒ่าคนแก่นะจะถามลูกหลานก็ได้นะคะไม่มีสะดุดแน่นอนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทำได้ง่ายๆผ่านมือถือของเราและตัวกล้องก็ยังหมุนรอบทิศทางนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นจะลงก็ได้ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องติดหลายตัวเดียวก็ดูรอบบ้านได้นะคะและยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วจะส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของคุณทันทีเลยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นค่ะนะคะติดนอกบ้านได้แบบสบายๆนะคะการนำกลฝนได้ซึ่งทั้งหมดเราให้นะคะคุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรพิเศษสั่งซื้อตอนนี้นะคะสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยในราคาสุดคุ้มนะคะ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรได้ที่เบอร์02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะมีค่าประกันแล้วก็ค่าจัดส่งด้วย100บาทช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียกับอากาศโอ้กำลังมืดมาเลยมาแล้วค่ะเพลงเธอลำเอียงพี่อริสมันนะคะพี่ๆกลุ่มวัยหวานขอเข้ามาแต่ชื่อน่ารัก

เป็นเสียงร้องของพี่นันทิดาแก้วบัวสายนะคะชื่อเพลงควันไฟแม่ๆนะคะแม่ๆขอมาบอกว่าโอ้ยวันนี้ก็ยุ่งกับฝนนะทั้งวันนะคะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะแล้วก็จะมาช่วงที่หลานๆเลิกเรียนว่าอย่างนั้นต้องสู้กันต่อไปนะคุณแม่เพราะว่าช่วงนี้นะหน้าฝนนะที่เวราชก็ขมุกขมัวนะคะเหมือนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกอ่ะนะคะน่าจะนู่นแหละเลิกงานนะคะ16:28 เดี๋ยวเราส่งท้ายกันเอาไว้1เพลงเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มแบบง่วงๆละเพิ่มจังหวะขึ้นมานิดนึงนี่คืออย่าคิดเลยจาก Peacemaker นะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Greenรู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMcord Radio Go Green
4: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ Mcord Radio

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cord FM 92

0: ธอค่ะเธอค่ะ
1: สามเพลงแบบยาวๆไปเลยนะคะชื่อเพลงลัลลานะคะเป็นเสียงร้องของชินชินวุฒิแล้วก็พี่โอปอนะคะโอปอคนสวยนะแล้วก็มีมหานครนะคะงานจากไทเทเนียมค่ะนะคะก่อนหน้านั้นมีเพลงลอยทะเลนะคะของพี่โจอี้บอยนะคะมีงอนด้วยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานบอกว่าเนี่ยพี่ขอเพลงมาแล้วน้องปล่อยไม่เปิดให้เลยนะตั้งจบรายการก็เลยไม่ได้ฟังนะคะตัดสินใจว่าวันนี้อาจจะแบบแหมไม่อยากโทรแบบน้อยใจแต่อดใจไม่ไหวนะคะก็เลยโทรมาเปิดแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามฟังอสมทของเรา92นะคะช่วงท้ายๆของรายการกันแล้วค่ะแล้วก็ทาง TikTok นะคะที่เข้ามาพยายามเคาะนะเคาะจอนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เพราะหลายคนก็กลัวที่จะแบบว่าถ้าออกไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นตะคิวกินนะขอฟังเพลงความลับในใจโอเคได้นะคะตอนนี้นะ4โมงกับอีก48นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะบ้านไหนที่มีคราบฝังแน่นบ้างเอ่ยนะคะบางครั้งอกคราบฝังแน่นมันล้างยากนะใช้สายยางฉีดนะคะแค่แบบธรรมดามันอาจจะไม่สะอาดนะบางครั้งเราต้องลากสายยาวด้วยใช่ไหมนะต้องโอ้โหเสียเวลาวุ่นวายไปใหญ่ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะแนะนำสิ่งดีๆนะคะปืนค่ะเป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันเลยนะคะนั่นก็คืออัลสตาโพไซดอน90บาทนะคะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำนะคะตัวนี้แรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทเลยนะคะฉีดได้โอ้โหไกล

มากแรงด้วยนะคะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจะล้างรถก็ได้นะคะล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรอบบ้านได้เครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเขาจะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวด้วยตัวนี้สามารถที่จะปรับหมุนได้ทันทีคือเราไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากนะคะมีโหมดทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองนะคะโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะส่วนตัวเครื่องเราออกแบบมาให้จับถนัดมือนะคะน้ำหนักของเขาจะเบาค่ะเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สายนะคะ 100% เลยนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้แบบ2ก้อนไปเลยนะคะเผื่อว่าไม่ต้องรอชาร์จนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำนะคะใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะพร้อมกระบอกทำโฟมอุปกรณ์ครบชุดเลยค่ะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะคะแบตเตอรี่ให้2ก้อนและถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้นะคะรับเพิ่มกระเป๋าฮัสเคสนะมูลค่า890บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดเลย 3,380 บาท 3,3003,870 บาทนะคะแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะ999บาทเท่านั้นแล้วก็รับประกันให้โอ้โหยาวนานถึง2ปีเต็มๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อแล้วเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาเราส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่คือไม่ต้องรอซ่อมเลยนะคะโทรมาตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและที่สำคัญคือมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะอัลสตาร์โพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะคุณผู้ฟังอ่ะสนใจยังไงอยากจะเอาไปใช้อยากจะได้ปืนฉีดน้ำไปใช้กันก็โทรหาเรากันได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับเพลงที่ช่วยเลือกเข้ามานะคะบอกว่าอยากจะฟังเพลงความลับในใจนะคะเป็นเพลงสุดท้ายได้ไหมทันไหมตอนนี้น่าจะทันนะคะอ่ะเอาเป็นว่าไปฟังกันเลยความลับในใจจากพี่ฮิวโก้นะคะ

นี่คือความลับในใจนะคะจากพี่ฮิวโก้ค่ะขอเข้ามานะคะจากทาง TikTok นะคะติดตามกันอยู่พี่สันนะคะขอบคุณมากๆ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะทุกการติดตามเลยนะคะหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Live นะช่วงบ่ายด้วยทั่วหลังไมค์ด้วยนะคะในหลายๆอำเภอนะคะแล้วก็ทาง TikTok นะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยค่ะที่เข้ามากดติดตามนะคะให้กำลังใจปล่อยฝนตลอด4ชั่วโมงยาวเลยค่ะก็นะคะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะโดยสวัสดิภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เราอ๋อ21ฉะนั้นเราจะมาเร็วนะพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่ข่ายกับรายการอีสาน360องศาฉะนั้นจะเจอกับรอยฝนตั้งแต่ 12:30 นเป็นต้นไปก็อย่าลืมติดตามกันได้ทางอสมท .92 นะคะวันนี้ลาไปพร้อมกับเพลงขอเป็นตัวเลือกจากหนุ่มกะลาค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัฒน์ระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุปจีคิกออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อมูลภาครัฐลดภาระภาคประชาชนโดยกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจีระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
2: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกชะกันเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สนธิกำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัวกลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
11: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
14: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
15: เกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
16: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
17: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM 92

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้

0: ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.

ดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTSM 92

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3:00 ถึง4:00 MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดนาฬิกา3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันพุธนะครับ20พฤษภาคมไม่ทันไรก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเดือนหน้าร
1: ู้สึกใจหายรู้สึกใจหายหรอคะ
4: แม่คงรู้สึกว่าอายุมากนะฮะเวลามันไปเร็วมากเหตุการณ์ตอน40-50ปีที่แล้วรู้สึกเวลามันเดินช้าเลยกัน
1: ค่ะ
4: อยากจะให้เร็วไม่ค่อยเร็วตอนนี้อยากจะให้มันช้าหน่อยไม่ค่อยช้าไปพบทับหมดวันละครับ
1: ตอนเรียนหนังสือก็อยากจะจบให้เร็วจะได้หาตังค์ได้พอเริ่มทำงานก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมคะ
4: ครับเรื่อง World Bank เขามีบทวิเคราะห์ใช่ไหม
1: ค
4: ่
1: ะ
4: เขาบอกว่าไทยเนี่ยติดกลุ่มคนเนี่ยทักษะสูงแต่โอกาสต่ำ
1: ในการทำงาน
4: พร้อมทำงานแต่งานรองรับไม่มีนะธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แรงงานเนี่ยจัดว่า มีทักษะสูงแต่โอกาสในการทำงานมีน้อยแล้วก็บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนงานไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะขาดแคลนงานเนื่องจากตำแหน่งงานใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรมากขึ้น ดังนั้นปัญหาหลักของไทยจึงไม่ใช่การขาดทักษะแต่เป็นการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดีเพื่อรองรับความสามารถของคนในประเทศ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะอันนี้เป็นการ
5: พูดนะคะของนายฮาบิบนัสเซอร์ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกโดยเขามีการกล่าวในหัวข้อ A sharp data driven shaving off the 210 million job gap นะคะบอกว่าวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านแรงงานโดยอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานอายุ15ถึง65ปีถึง320ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะมีคนอายุ15ถึง65คือยังไม่ใช่วัยเกษียณถึง320ล้านคนแต่จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียง110ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนงานนะไม่ใช่แรงงานขาดแคลนงานในอนาคตค่ะสภาวะนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนที่ลดลงส่งผลให้การขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมก็มาเข้าสู่ภาคบริการใช้ทักษะต่ำในเมืองซึ่งเป็นงานได้ค่าตอบแทนน้อยมีมูลค่าเพิ่มต่ำและยังมาเจอ AI เข้าไปอีกระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างมีนัยสำคัญแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรอะไรที่ทำเป็นรูทีนAI มันเรียนแล้วก็ทำได้เลยกลุ่มงานที่ตกเป็นเป้าหมายหลักประกอบด้วยพนักงานในสายการผลิตหรือโรงงานหุ่นยนต์แทนได้ค่ะจับนู่นใส่นี่เลี้ยงนั่นปิดป้องปิดป้ายหุ่นยนต์ทำแทนหมดแล้วทุกวันนี้นะคะอะไรอีกงานที่ใช้ความคิดที่เป็นระบบเช่นอะไรแม่น่าตกใจมากพนักงานธนาคารค่ะตู้อัตโนมัติจะแทนที่พนักงานธนาคารทุกวันนี้ก็แทนที่ไปแล้วที่เราเห็นปิดสาขากันเป็นว่าเล่นประกาศขายตึกด้วยตรงไหนทำเลดีขายหมดเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเงินและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่ไพศาลเรียนอ่านข่าวนี้แล้วก็ขับรถกลับบ้านเรียนก็นั่งคิดถ้าเกิดว่า AI มันแทนที่นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ได้เรียนกำลังอยากจะถามว่าแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งในประเทศไทยทั้งท็อปยูทั้งไอวี่ลีกบิสเนสสกูลทั้งหลายอ่ะมีคำตอบตรงนี้ไหมว่ารูปแบบการเรียนหรือว่าการดีไซน์การโปรแกรมการเรียนทุกวันนี้มันเอาชนะ AI ได้ยังไงถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกแทนที่ด้วย AI บิสเนสสกูลช่วยตอบหน่อยว่าการอยู่ได้ของ Business School ทั่วโลกจะอยู่ยังไงไม่ต้องเรียนใช้ AI หรือต้องเรียนอะไรที่มันดี AI หรือเรียนคู่กันเรียนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างตกใจตรงนี้แม้กระทั่งแฟนรายการเราเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายอยู่บริษัทลอว์เฟิร์มต่างชาติเรียนก็ถามเขาตรงๆก็บอกเดี๋ยวนี้ร่างสัญญาเนี่ย AI ทำหมดแล้วค่ะ
4: ใช
5: ่แค่ตรวจ
4: บัญชีอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ AI หมดละ
5: สัญญานี่ก็ใช้ AI แล้วก็ตรวจคำเฉยๆออกไปเท่านั้นเองข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกที่เราอยู่เนี่ยมีแรงงานหลายล้านคนที่ต้องสูญเสียงานไปแล้วจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศที่มีการผลิตเข้มข้นอย่างเวียดนามค่ะโรงงานต่างๆที่เราเคยบอกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราเนี่ยหุ่นยนต์ก็ไปแทนหมดแล้วนะคะแล้วก็ท่ามกลางการเลิกจ้างในรูปแบบเดิมยังมีกลุ่มคนที่รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคนที่มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้เข้าทันเทคโนโลยีเนื่องจาก AI จะช่วยสร้างงานและกิจกรรมใหม่ๆที่ต้องการทักษะสูงขึ้นแล้วก็ World Bank บอกว่าไทยเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานเมื่อก่อนเราจะพูดว่าแรงงานเราแบบว่าเราขาดแรงงานปรากฏวันนี้ World Bank บอกว่าแรงงานของเราอยู่ในระดับดีแต่ปัญหาคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจที่ยังมีไม่เพียงพอแล้วก็คุณฮาบิบเรียนย้ำอีกทีดีก็แล้วกันว่าที่อ่านทั้งหมดใครพูด
4: ฮาบิบนัสเซอร์
5: เป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับไทยก็คือ World Bank ระบุว่าเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานที่อยู่ในระดับดีแต่ปัญหาหลักคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจคือ GDP เราต่ำเมื่อต่ำมันก็ไม่มีการขยายงานที่จะรับคนเข้าไปและความท้าทายก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมสร้างทักษะแรงงานและการเปิดโอกาสใหม่ๆเพื่อให้ผู้ที่สูญเสียงานเดิมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่งานตำแหน่งใหม่ที่สร้างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเรียนคิดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เรียนในสาขาที่ตลาดต้องการไม่เรียนสายสเต็มไม่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้เราจะพบว่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยด้านสังคมมาตั้งแต่ปี2529ที่เปิดศูนย์รังสิตครั้งแรกมีคณะแพทย์มีแพทย์อินเตอร์พยาบาลอินเตอร์มีสถาปัตย์จนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่เรียนเป็น International Program เนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร
4: ์
5: เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์โปรแกรมที่แรกก็ในที่ธรรมศาสตร์ค่ะสถาบันสิรินธรเนี่ยเราผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตรงความต้องการในตลาดมากขึ้นและเป็นการศึกษาในระบบอินเตอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ปิดขอบเขตในด้านภาษาเมื่อก่อนเราจะบอกคนไทยเราแบบเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเรียนอินเตอร์เป็นเยอะแยะมากแล้วเราสามารถเข้าเรียนโปรแกรมอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้แพงเท่าต่างประเทศเลยแต่เศรษฐกิจเรามันไม่ขยายพอที่จะรองรับเด็กของเราค่ะปัญหาคือตรงนั้นลองนึกดูว่าเราไม่มีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเซาเทิร์นซีบอร์ดไม่มีเด็กภาคใต้เรียนสายสเต็มสายวิทยาศาสตร์ไม่มีงานทำค่ะพูดซ้ำๆอีกรอบอันนั้นชัดที่สุด
4: นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยปัญหาอันเก่าที่เรายังคิดว่าก็ยังอยู่นะก็คือเด็กเรียนมาแล้วไม่ตรงกับงานที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรียนมาเนี่ยแล้วก็มีทักษะควรจะต้องมีงานแต่ปรากฏว่างานก็ไม่มีอยู่เช่นกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นด้วยนะในมุมมองของ
5: แล้วก็มีความรุนแรงใน
4: เจ้าหน้าที่ World Bank ท่านนี
5: ้ค่ะแล้วก็มีความรุนแรงในบางภูมิภาคสำหรับประเทศไทยที่หนักมากคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ไม่มีการรองรับสายวิทยาศาสตร์มีงานรองรับสายบริการ
4: ก็มี
5: ถ้าเรา
4: ประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะ
5: ถ้าเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมจะ5ดาว7ดาวอะไรก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสเจอคนที่หนูเกิดที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ค่ะสามารถทำงานแบบน่าชื่นแบบมีความสุขมากในโรงแรมระดับนั้นแต่ว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้มข้นมานะพี่ไพศาลนอกจากเป็นหมอเป็นหมออะไรท่านอื่นแทบไม่มีงานทำ
4: อุตสาหกรรมภาคการผลิตแทบจะไม่มีอะไรมากมายนะ
5: ไม่มีเลยไม่ใช่คำว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมาหลายสิบปีแล้วด้วยค
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
6: ตอนนี้อยากจะ
5: ให้คุณ
4: มาคุยกันต่อครับ
5: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
7: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
8: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
7: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
8: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
4: นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วนะคะที่สถานการณ์แบบว่าไม่มีงานให้คน
4: เขาดูทั้งภูมิภาคเขาดูทั้งภูมิภาคเขาบอกเป็นปัญหาเดียวกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
5: ดีไม่ดีทั้งโลกด้วยซ้ำไป
4: และแปซิฟิก
5: ทั้งโลกก็หางานยากเท่านั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลข320แล้วมีงาน110ล้านเนี่ยมันชัดเจนเขาเวลาเขาพูดถึงเราเขาลงตัวเลขได้เพราะอะไรไหมคะพี่อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทเมตาแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งการปลดพนักงานทั่วโลก 8,000 คนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
4: Facebook เนี่ยนะ
5: เมตาแพลตฟอร์มค่ะโดยเริ่มจากพนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของบริษัทในเอเชียเวลาที่เราพูดก็คือMeta เลือกสิงคโปร์ Meta เลือกสิงคโปร์คนไทยก็เยอะเลยค่ะไปทำงานที่นั่นไปทำ Meta ที่สิงคโปร์เพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเมื่อตอน 4:00 เริ่มต้นจาก 4:00 เลยนะที่สิงคโปร์โดนก่อนส่วนพนักงานในยุโรปและสหรัฐคาดว่าจะได้รับแจ้งในเช้าของเขาตามเวลาเขตของตนเช่นเดียวกันค่ะการส่งพนักงานครั้งใหญ
4: ่
5: เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ลดพวกนี้ค่ะพวกนี้ที่โดนเนี่ยก็ค่ะก็เป็นระดับวิศวกรนะคะตามตัวเลขที่บอกแล้วก็เขาสนับสนุนให้วิศวกรเขาจะพยายามผลิตยกระดับขึ้นไปอีกเอาเงินที่เลิกจ้างคน 8,000 คนเนี่ยไปจ่ายให้คนอีกระดับนึงแล้วคิดอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกโดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็การปลดครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่ Meta เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ใน AI ค่ะและยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจะปลดเพิ่มอีกในช่วงปลายปีนี้ค่ะเหนื่อยกันหมดแล้วค่ะทั้งโลก
4: ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมยังทำไมมันถึงวาระที่จะต้องปลดคนเร็วจังเลย
5: เขาจะเอาเงินไปลงทุนโดยใช้คนน้อย
4: ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาอะนะ
5: ค
4: ือลดจำนวนคน
5: แต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
4: หันไปใช้คนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆไอ้งานที่ถูกแทนโดยคนที่ปลดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์มันคงจะแทนไปได้หมดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลในเรื่องของว่าธุรกิจเขามันถดถอยลงหรือว่าแย่ลงนะใช่ไหมธุรกิจเขายังไปได้ดียังก้าวหน้าอยู่
5: เขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองค่ะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุน
4: ไปจ้างผู้หัวกะทิที่เก่งมากๆจริงๆมาแทนประเภทที่กลางๆเก่งระดับกลางๆมากๆทั้งหลายที่ว่าจ้างกันอยู่ในปัจจุบัน
5: อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะดีนก็
4: เพราะคนไปอยู่ในคนไปอยู่เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้นะจบวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็ถือว่าเลือกสาขาที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากแล้วนะก็ยังได้รับผลกระทบอยู
5: ่แต่ว่ามันก็มีระดับที่มันต่างชั้นกันเยอะนะพี่อาจารย์คะเด็กๆไทยบางคนเรียนไปสัมมนาแล้วก็ได้ยินไปฟังอ่ะเวลาที่เด็กไทยเขาไปเรียนเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าระดับจบปริญญาเอกจากท็อปยูในอเมริกาทางด้านเนี้ยอยู่ได้ซื้อตัวกันไม่หยุดไม่หย่อน เขาคงลงทุนกับคนกลุ่มนี้ค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: มาดูเรื่องการเมืองมีควันหลงเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นนะวันนี
5: ้ค่ะ
4: เพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนออนไลน์มติชนเขาก็ถามว่าเมื่อวานเนี่ยมีอะไรเลย
5: มติชนเป็นสังกัดเก่าของคุณนอกเขาค่ะคุณนอกก็อยู่ที่นอกมาหลายสิบปี
4: ชื่อจริงก็ชื่อคุณวิษณุรุ่นทองนะ
5: เราจะคุ้นเลยเพราะวิษณุรุ่นทองเราจะคุ้นค่ะ
4: คุณสุชาติก็บอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษแล้วจบแล้วผมทำกริยาไม่ดีเสียมารยาทคิดได้และเป็นลูกผู้ชายพอก็ไปขอโทษกันถามว่าแล้วตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งขอโทษเองครับไม่มีใครบอกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นายกก็ไม่รู้ประชุมครม.เขาห้ามใช้โทรศัพท์ผมก็คิดได้เองก็ลงมาขอโทษพี่เขาบอกว่าผมเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ่งจริงๆแล้วที่อุทานออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้ารู้จักผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกมันก็ไม่ใช่คนอย่างผมแต่สิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับคำแนะนำนะมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าใจร้อนแต่จริงใจใจร้อนแต่จริงใจกับใจเย็นแต่ปิดบังจะเอาอะไรล่ะผมพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบหน้าจะไปทันมาเฟียได้อย่างไรไม่ได้ว่าใครแต่เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตผมยิ่งมั่นใจแต่อีกทีหนึ่งก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 นั้นผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใคร
5: แม่อธิบดีเป็นคนตั้งป่ะคะพวก47สี่แปดอะไรเงี้ยอธิบดีเป็นคนตั้งป่ะ
4: ปลัดตั้ง
5: อธิบดีไม่ได้เป็นคนตั้งปลัดเพิ่งมาเมื่อปี68นี่เองค่ะปลัดผู้หญิงอ่ะ
4: ก็รู้สึกเขาจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บกันอยู่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงใช่ไหม
5: ก็มีปลัดก่อนหน้านั้นที่อายุแค่43
4: ที่ว่าเป็นนักกฎหมาย
5: ทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายเก่งเลยปลัดอะไรอ่ะอยู่ได้แค่3 เดือนแล้วก็ในสมัยคุณอุ๊งอิ๊งถูกต้องแล้วพอคุณอนุทินเขาก็มาเปลี่ยนปีพฤศจิกาปี68
4: ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
5: ปลัดเก่าอยู่ได้3เดือนแล้วก็มาปลัดใหม่
4: พานุเดชนะใช่ไหมนามสกุลพานุเดช
5: ภูริเดช
4: นะภูริเดช
5: ค่ะ
4: นามสกุลดังนะ
5: ค่ะ
4: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครไม่งั้นคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตออกไปตั้งเยอะตั้งแยะหรอกผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากทำงานให้ประเทศถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับตัวกับข่าวตัวเองที่ออกไปและเป็นกระแสอยู่ในสังคมเวลานี้นักข่าวก็พูดเลี่ยงๆเดี๋ยวไปที่รู้กันนะว่าก็โดนทัวร์ลงหนักคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดก็ขอโทษผมไม่ได้เล่นละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรไปห้ามไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานก็พอแล้วยังกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ได้สั่งการทางปลัดพศไปแล้วว่าให้ปรับปรุงเรื่องคำสั่งตรวจสอบตรวจรับและใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ ให้ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงานปลัดหรือสำนักนายกจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
5: ค่ะเราคงหยิบตรงทีหยิบตรงนี้ทีแล้วมาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เรียนฟังมามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะพี่นายชายตั้งกรรมการตั้งกรรมการขึ้นมาร้องเรียนดูดินันวันนี้วันนี้เขาก็ประชุมร่วมกับกกร.ใช่ไหมคะพี่พจน์นะคะพี่พจน์ของคุณสุชาติเขาก็ไปประชุมด้วยนะคะ
4: คนกันเองเนี่ยนะคนกันเองทั้งนั้น
5: พ
4: ี่
5: พจน์พวกกัน
4: พวกกันเองทั้งนั้น
5: พวกกัน
4: ไม่มีอะไรพวกกัน
5: เขาก็พวกกันจริงๆนะพี่ไพศาล
4: ไอ้ฉันก็
5: พวกกันอย่างที่แบบไม่น่าเลยอ่ะไม่มีอะไรพวกกันปรากฏว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์แกเป็นอะไรนะคะตำแหน่ง
4: อนุ
5: เป็นประธานหอการค้าเหรอคะ
4: เป็นประธานหอการค้า
5: เป็นประธานหอการค้าไทยเนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี65เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ปรากฏว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าไปนั่งเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องให้ซื้อตึกสกายไนน์ผิดหรือเปล่าคะที่เรียนพูดผิดปากกลัวพูดผิด
4: ก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ต้องการซื้อตึกก็ต้องผ่านอนุชุดนี้อ่ะแล้วก็คุณพจน์ก็ไปนั่งอยู่ในคณะอนุชุดนี้อยู
5: ่ถ้าเรียนพูดอะไรผิดพี่พิสารต้องท้วงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะ
4: คราวนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้แต่งตั้งก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยก็ซื้อไป
5: ก็มันไม่ได้ผิดเนี่ย
4: ค่ะก็กำลังสอบกันอยู่สอบเขาก็สอบใครเลขาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่สอบนะเป็นท่านเป็นปลัดก็ให้พ้นจากปลัดนะให้พ้นจากปลัดไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแต่ก็ทราบว่าจนถึงขนาดนี้ยังน่าจะยังหากรรมประธานสอบไม่ได้นะไม่มี41ด้วยกันคนไหนที่จะรับมาเป็นประธานสอบเรื่องก็ยังคลากระซังอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าหรอก
5: ตึกก็ไม่มีคนเช่า
4: ก็
5: มีข้อดี
4: เดี๋ยวคนประกอบการมันออกมาเลยมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะ
5: ฟ้อง
4: ก็คงจะมีเรื่องที่ทางที่ใช่สำนักงานประกันสังคมยังไงก็คือถ้ามันขาดทุนมันอะไรต่างๆก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาครับ
5: ค่ะข้อดีก็คือว่าตึกอันเนี้ยมันอุจจาตาก่อนหน้านี้อุจจาตามากข้อดีก็คือมันมีในทุนไปรีโนเวทแล้วก็ขายต่อได้มันก็ทำให้ทัศนะอุจาดเนี่ยมันหายไปในกลางเมืองก็เท่านั้นเองค่ะคือถ้าไม่มีนายทุนไปซื้อตึกนี้แล้วบิดมารีโนเวทแล้วขายให้มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายให้ประกันสังคมอ่ะตึกเนี้ยมันก็จะเป็นทิวทัศน์ที่อุจาดตาของกทม.ข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันลบภาพไป
4: ก็ตามเรื่องราวก็ผู้ที่ซื้อแล้วก็มารีโนเวทมาแล้วก็ขายต่อไปก่อนที่จะมาอีกมือสองมือแล้วมาถึง
5: มือแรกอะใครซื้อคะอมรินทร์เวทอะ
4: ผมไม่ทราบว่ามือแรกมือสองมือสามอะไรแต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยเขาเคยซื้อมารีโนเวทอยู่แต่ได้ขายไปเขาไม่ได้ขายตรงไปให้กับกองทุนประกันสังคมนะเข้าใจว่าเขาขายไปเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาขั้น
5: มีคนมารับก่อนใช่ไหม
4: มีขั้นมีขั้นเขาอันหนึ่งแล้วคนที่มารับตรงเขานั่นเอาไปขายให้กับกองทุนประกันสังคม
5: ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายตรงเลยแล้ว
4: ขายตรง
5: การเมืองเขาเป็นลูกนักการเมืองแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นนักการเมืองถ้าเขาขายตรงเลยอ
4: ่
5: ะมันจะถูกคน
4: มาเป็น
5: คนที่คิดไม่ถูกคิดไม่ดีอ่ะหาว่าเขาอ่ะแบบมีนอกมีในอะไรใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นลูกนักการเมืองเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์นะคะ

0: ส่วนใหญ่
1: คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดคุณสมบัติติดคุณสมบัติด้วยนะติดคุณสมบัติ
0: ค่ะมีหลายคนนะ
1: ค
0: ะที่ในครอบครัวติดคุณสมบัติแล้ว
1: ก็
0: จำใจมาได้การ
1: เงินลูกหลานก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทน
0: อย่างคุณศิลาวันอะไรเนี่ยเขาก็คุณนิกรก็ต้องมาเล่นการเมืองแทนใช่ไหมคะ
1: เ
0: ออก็แบบไม่ได้ตั้งใจเยอะอยู่นะคะ
1: คุณนิกรเขาก็ความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่ไม่รู้เป็นใครเกี่ยวโยงอะไรกันยังไง
0: ตั้งใจว่าจะแต่งงานกันเขาเคยให้สัมภาษณ
1: ์
0: ใครหลายคนอยู่นะที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่นการ
1: แต่ยังไม่ได้เป็นเขยอะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
0: ถ้าเป็นเขาก็ต้องจ่ายมาชีทรัพย์สินด้วยกันสิคะถ้าไม่จ่ายมาชีทรัพย์สินด้วยกันก็แสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่กินกันไม่จดทะเบียนก็ต้องแจ้งต้องชี้แจง
0: ใช่ค่ะวัดกันที่ว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันหรือเปล่า
1: อ๋อแสดงว่ายังแค่จีบๆเป็นอยู
0: ่ค่ะ
1: โอเคอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ก็เรื่องของคุณสุชาติ
1: คุณพศเนี่ยนะรู้สึกผมก็เขาเคยเป็นคอมเมนเตเตอร์รายการที่ผมจัดอยู่ก็เป็นคอมเมนเตเตอร์ประจำนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับพวกธุรกิจเดินเรือการส่งสินค้าทางเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลด้วยนะรู้สึกคุณพศ
0: ค่ะ
1: เติบโตมาทางสายเนี่ย
0: ค่ะประเด็นที่วันนี้ที่ทางอธิบดีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าก็รอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.อยู่นะไอ้ที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยรับเงินมากที่สุดอ่ะมากกว่าเพื่อนเบอร์สอง 2,000 บาทต่อครั้งนี่รับประมาณแสนกับ2,000คนอื่นเขารับแค่แสนเดียวอะไรเงี้ยทำไมคนรับแสนหนึ่งไม่เดือดร้อนไอ้คนรับมากแค่2,000ทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยอะพี่ไพศาลไอ้รับแสนหนึ่งอะ3-4หน่วยงานเลยนะ
1: เ
0: นี่ยรับมากกับเบอร์สองแค่2,000เองทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยก็ให้เบอร์สองเดือดร้อนมากไม่ได้หรอคะ
1: ก็แล้วแต่
0: เบอร์สองก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: แล้วแต่ที่บดีแต่ละกรม
0: เบอร์สองก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันรับมากก็แค่ 2,000 เดือดร้อนเลยทั้งไหนไม่เข้าใจ
1: ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากเลย
0: ไม่ต้องก็ได้คนอื่นเขาก็รับแสนเพราะยังไม่เห็นต้องเล่นเบอร์นี้เลยคุณพศเนี่ยพูดถึงก็เอาหลักฐานมาดิคุณสุชาติก็ยังพูดอธิบดีก็พูดปลัดก็พูดผมรออยู่นะพวกนี้คือเดดไลน์แต่แบบยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะฟ้องปรากฏประเด็นสำคัญวันนี้คุณพศพูดว่าอย่างนี้ค่ะแบบสอบถามทั้งหมดนักข่าวไปถามว่าข้อมูลที่จะส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินการเอาผิดหน่วยงานไหนได้หรือไม่แล้วก็คืออาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็บัดวันนี้มาประชุมกับนายกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกยังไม่ได้รับนะคะนายพจน์ก็เลยบอกว่าสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกผมจะส่งข้อมูลให้วันที่22พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วจะส่งข้อมูลวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วนักข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่

0: พจน์อารามวัฒนานนท์ย้อนถามว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
1: OECD
0: OECD ซ
1: ึ่
0: งเป็นแบบสอบถามว่ามีความทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะเลือกเอาผิดใครย้ำว่าข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอดีตที่ต้องเดินหน้าต่อไปดิฉันก็คิดว่าเขาส่งให้ก็ดีนะคะซึ่งถือว่าพี่สารเวลาที่มีโพลเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาในประเทศไทยไม่ว่าจะนิด้าสวนดุสิตอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็จะพูดคำพูดติดปากก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีโพลที่ไหนมาถามสักครั้งนึงเลยเราก็พูดออกทีวีนะคะออกรายการในประเทศไทยอ่ะเวลาที่โพลไม่ถูกใจเราก็จะพูดคำนี้ทั้งหลังตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกหวยจะง่ายกว่าที่จะมีโพลมาสำรวจแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทวงถามหาแบบสอบถามและดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานที่ทำโพที่ไหนอ่ะส่งรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่พอใจผลการสำรวจด้วยนะ
1: ครับคือในขณะนี้ผมคิดว่าอธิบดีกรมที่เขาเดือดร้อนแล้วก็รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติที่เขาเต้นอะไรเงี้ยนะไปมองว่าไอ้การออกมาอย่างเนี้ยมันทำให้เสียชื่อแล้วอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกัน
0: เสียชื่อใครคะ
1: เสียชื่อกรมเขาเสียชื่อหน่วยงานอะไรเงี้ยนะผมว่าน่าจะมองปัญหาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายวิชาการเขาทำการสำรวจเนี่ยเขาทำตามแนวทางที่ OECD ซึ่งคุณกำลังจะสมัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะคำถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วถ้าทำอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาถ้าอย่างนั้นกกล.เราทำเองเนี่ยผลมันตอบมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะต้องไปเอาผิดเอาถูกอะไรนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ OECD เขาจะบอกว่าปัญหาของคุณเรียนเรื่องทุจริตของคุณมันยังอย่างนี้อยู่นะเพราะนั้นการที่เราจะรับคุณเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคงต้องรอให้คุณแก้ปัญหาคุณให้จบไปก่อนโจทย์มันอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้นายกจึงต้องเชิญแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ประกาศถึงจุดยืนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะต้องร่วมกันดูแก้ไขอะไรต่างๆว่าจะแก้ยังไงนะคือต้องไปคือมันไม่สามารถที่จะไปจับมือใครดมเป็นรูปธรรมได้หรอกเพราะว่าการสำรวจเนี่ยมันสำรวจมันไม่ได้เป็นการไปชี้เลยว่าหน่วยนั้นใครอะไรยังไงถูกไหมแต่มันบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่ติดต่อแล้วผมยังต้องจ่ายสินบนอยู
0: ่แล้วก็คน400กว่าคนเนี่ยไม่ใช่ระดับวัดความรู้สึกคือที่ท่านนายกบอกว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยไปถามใครอ่ะใครก็บอกว่ามันมีการทุจริตทั้งนั้นแหละไอ้นั่นนะใช่ถามพี่ไพศาลถามดิฉันถามน้องคุมเครื่องถามทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุกคน
0: ก็จะตอบแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราพี่ไพศาลก็ไม่เคยจ่ายถูกไหมคะดิฉันก็ไม่เคยจ่ายแต่ว่าคนที่เข้าไปถามเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่ม400คนที่เป็นคนที่จ่ายเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไปสอบถามคนที่ตอบคำถามด้วยความรู้สึกถ้าถามพี่ไพศาลถามดิฉันเป็นความรู้สึกเพราะเราก็ไม่เคยขอใบอนุญาตถูกไหมพี่ไพศาลเราจัดรายการเราแบบนี้เราไม่เคยต้องไปวิ่งเต้นอะไรตำรวจเองก็ไม่ต้องไปติ๊กให้เขาหรอกเขาไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นมาอย่างไรก็อายเขาซะเปล่าๆไม่ต้องไปพยายามจ่ายแต่มันน่าวิตกตรงที่400คนเนี่ยมันเป็นโฟกัสกรุ๊ปจริงๆเป็นคนที่จ่ายจริงเขาดันไปเขาไปสัมภาษณ์คนถาคนจ่ายค่ะเขาไม่ได้วัดความรู้สึก
1: ครับ
0: เขาวัดข้อเท็จจริงม
1: ัน
0: เป็นโฟกัสกลุ่ม
1: แล้วเขาก็ไม่ได้ไปถามลึกว่าคุณจ่ายให้ใครอะไรยังไงเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าเอาไปเตรียมฟ้องร้องกันใช่ไหมถามเขาถามด้วยคุณเคยจ่ายไหมผมเนี่ยต้องติดต่อหน่วยราชการหน่วยนี้อยู่ผมจ่ายโอเค
0: แล้วที่เขา
1: ถามเขาให้ข้อมูลแค่นั้นแหละ
0: ค่ะแล้วถามว่าใน400คนเขาไปถามเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนนี้ทำอุตสาหกรรม คนนี้ทำธุรกิจจริงคนนี้ต้องขอใบอนุญาตจริงคนนี้มีโรงงานจริงเขาถามคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่าย
1: ก็เนี่ยยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลก็พยายามหาทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะมันก็อาจจะยังพอที่จะเด้งเชือกอะไรกันไปแต่นี่มันโหมันเจอลูกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเลยโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นอุปสรรคกวาดหนามได
0: ้
1: เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่วันนี้นายกก็พยายามจะประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีการแก้ไขครับ
0: เรียนเห็นอาจารย์ไปประชุมจาก DRI อะค่ะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะวันนี้ก็ไปประชุมด้วยกับนายกนี่แหละอาจารย์สมเกียรติเสนอ4แนวทางให้รัฐบาลควรเร่งในการปรับปรุงความโปร่งใส1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกเห็นมั้ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าคุณจะโปร่งใสคุณต้องเปิดเผย25ชุดเนี้ยมาตรฐานธนาคารโลกเขาระบุไว้แล้วควรเปิดเผยชุดใดบ้างให้สาธารณชนได้รับทราบเปิด2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นที่มันเปิดช่องทางให้เกิดดุลพินิจทุจริตค่ะ3ควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการนี้เคยดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลควรนำกลับไปใช้อย่างจริงจังและ4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหากทุจริตหากข้าราชการหรือที่ปรึกษาเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องร้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายและอาจารย์สมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDI บอกว่าการดำเนินงานควรเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเนื่องจากปริมาณการทุจริตมีจำนวนมากจนไม่สามารถจับกุมได้หมดแต่การป้องกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็กิโยตินกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคสังคมต้องทำสำเร็จทั้ง4เรื่องถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือ OECD นั่นแหละถ้าเราไม่แก้ปัญหาทุจริตเราเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้เราก็จะเป็นประเทศอีกเกรดหนึ่งค่ะ
1: อ
0: ีกเกรดหนึ่งสำหรับการลงทุน
1: ครับ
0: แต่เขาไม่เห็นมีอะไรอย่างที่ที่ฉันคิดเลยนะพี่ไพศาลอย่างบางทีอ่ะเขาก็บอกร้องเรียนไปแต่ถ้าเป็นคดีของคนเขาก็กล่าวหากันว่าถ้าคดีของคนมีเส้นอ่ะมันก็ช้าใช่ไหมช้าจนหมดอายุความถูกไหมคะดูเคสในตำรวจบางคนน่ะที่ซีอ่ะคนในปปช.ไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเด็กคิดว่าปัญหาในประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณก็ไปร้องสิก็ร้องแล้วหน่วยงานอ่ะเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาก็เก็บจนหมดอายุความหลายๆหน่วยงานมันเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้จะแก้ยังไงครับพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าตอบรับ6ข้อเสนอของกกล.นะ
0: ค่ะ
1: ก็คือตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกล.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการประกอบด้วย1การปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน สองนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบและการประเมินผล 3. ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้ 4. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลลดดุลพินิจและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันเชิงระบบ 5. เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และ 6. แนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนะฮะเขาเรียกอะไรพวกวิสอะไร Whistleblower
0: มันแต่ว่าปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องตรวจจับนู่นนี่นั่นเลยได้ว่ามันมีหมดอะค่ะคดีมันทั้งไปกองอยู่ตามหน่วยงานเยอะมากแล้วมันไม่เดินเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มันไม่มีคดีนะคะคดีมันเยอะมากแต่มันไม่เดินหน้าค่ะแล้วก็
1: มันไม่เดินหน้าแล้วก็มันไม่สามารถเอาผิดได้ด้วยนะถึงคดีที่สุดแล้ว
0: เดี๋ยวน่ะเวลาอ่านเขาชอบเข้าไปอ่านในอิสลานะคะมันก็จะเห็นแต่พวกติดคุกมีแต่พวกอบต.อะค่ะจะขยับมาอบจ.ก็ค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่จะอบต.อะไรก็ไม่รู้แบบนึกชื่อไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีแต่อบจ.มีแต่อบต.ค่ะที่ติดคุก
1: เอ่ยชื่อมายังไม่คุ้นเลยนะ
0: ไม่ค่ะสูงกว่านั้นหายากนะคะที่จะติดคุกอะค่ะแล้วก็มีพวกอาจารย์ทุจริตให้เด็กกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ติดคุกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยเห็นนะคะตามข่าวอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ยากก็มีใครเสนอว่าพวกหลักสูตรคอนเน็กชันอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องการแบบเป็นพวกกันและทำให้เกิดการทุจริตหรือเปล่าอะค่ะ
1: มีพูดกันบ้างแต่ว่าทำเป็นงานวิจัยวิชาการที่ชัดเจนนี่ยังไม่มีปรากฏ
0: แบบว่าอะไรนะพวกพี่ผู้พิพากษาเขาก็ต่อต้านใช่ไหมคะของศาลเองเขาก็มีหลักสูตรคอนเน็กชันเหมือนกัน
1: ใช่เอกชนก็ยังไปเรียนกันอยู่นะเอกชนที่พยายามเคลื่อนไหวก็ยังไปเรียนกันอยู่นะใช่ไหม
0: ก็เลยตกลงว่าประเทศไทยเราบริหารโดยใช้โน
1: มันก็มีปากว่าตาขยิบไปกันอยู่เหมือนกัน
0: มันไม่ใช่โนฮาวมันเป็นโนฮูแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเขาโฆษณารายการสองมุมข่าวว่าฟังการคิดเห็นสองมุมวิเคราะห์เจาะลึกอะไรเราก็ก็เลยพยายามวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าอ่านธรรมดา
1: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะปัดช่วงเวลาลิงก์ไปที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับ
0: ค่ะ

ได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา 50 นาทีนะครับมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ
2: ก็เรียนอ่านเมื่อกี้นี้ก็มีคอมเมนต์ที่บางท่านออกบ่อยให้คุยเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครค่ะทุกอย่างใกล้ตัวหมดแหละเพราะว่าลูกหลานเรามีบางทีลูกจะเรียนอะไรไงอย่างเงี้ยก็ดูเทรนโลกนิดนึงเราก็ต้องอ่านให้ฟังว่าไอ้ที่เขาตกงานกันในโลกนี้เป็นยังไงและประเทศไทยมันจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกใกล้ตัวค่ะไม่ไกลตัวหรอก
1: ครับ
2: ค่ะที่เปิดมาแล้วบอกว่างานในประเทศไทยมันหายากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยพี่สารดูนะคะอุ๊ยแต่นี่เรื่องใหญ่อยู่นะสตง.สั่งฟันพินัย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโกงเงินหลวงจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายเงินแพทย์จำนวน7รายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ไม่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนคือว่าถ้าไม่ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งให้ใช่ไหมคะปรากฏว่า7คนเนี่ยรับเงินด้วยแล้วไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ
1: อีก2คร
2: ั้งทำให้รัฐได้รับความเสียหายรวมวงเงินประมาณ 530,000 บาทค่ะฟ้องเลย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยมันเล็กแค่นั้นหมอก็มีไม่กี่คนอยู่โรงพยาบาลหลวงแล้วไม่ไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่รู้เขาจะหาหมอที่ไหนไปทำเลย
1: คงจะหัวกันทั้งหมดคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เพราะว่าทำเหมือนกันหมดอ่ะ7คนนี่ก็น่าจะหมดโรงพยาบาลแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดนจับได้
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ใช่มีเฉพาะหมอยังมีอีกหลายฝ่ายไม่มียากผมดูแล้วนะผมก็ต้องมีคนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
2: ค่ะ
1: เอ๊ะวันนี้นายกก็นำทีมสสของพรรคภูมิใจไทยไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อคุณโสภณสาลัมประธานรัฐสภามีรายงานว่าในเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการเพิ่มนะหมวด15เป็น15/1ขึ้นนะเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะทั้งนี้ก็ให้เป็นไปตามผลของการลงประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียงเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 69ซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาเป็นพรรคแรกว่าในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้มีการพิจารณาต่อไปขณะที่นายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการยื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการประชาชนด้วยความที่เราเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอยากให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกนายกจะพูดคำว่าอะไรนะจริงใจไม่จริงโจ้จริงใจไม่จริงโจ้นี่มันยุคไหนคุณนัน
2: เกิดไม่ทันค่ะ
1: ผมว่าน่าจะยุคประมาณที่แจ้อนุพลกำลังเป็นนักร้องดัง
2: เกิดไม
1: ่
2: ท
1: ันเกิดไม่ทันน่าจะถ้าเกิดไม่ทันนี่น่าจะยุค60เลยนะ50 60เลยนะ
2: ฟังแล้วไม่ค่อยจ๊าบเลย
1: จริงใจไม่จริงโจ้นะ
2: ค่ะข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะใช้เสียงของสวแค่1/4นะคะ
1: ก็ลดลงมาใช่ไหมจากเดิม1/3
2: เหลือ1/4
1: 1/4ก็เท่าไหร่ล่ะ 50คน
2: 50คนพวกที่ไม่ใช่สวเสื้อน้ำเงินนะพอไหมคะ
1: ไม่พอมีทั้งหมด26คน
2: งั้นลดให้หน่อยอันหนึ่งใน6ก็ได้1ใน8ก็ได
1: ้แม่ก็1ใน4แล้วบอกว่าเราลดให้เต็มที่แล้วอย่าต่อ
2: มันเหมือนเย้ยๆกันยังไงไม่รู้อ้าวหนึ่งในสี่ทำได้ป่ะล่ะ
1: ครับก็สสรเขาก็มีสูตรในเลือกสสรอะไรเขาอยู่นะไปดูรายละเอียดแต่ว่าสื่อก็ถามว่าได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีการหารือเบื้องต้นว่าทุกพรรคสามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาได้เราก็มาดูว่าตรงไหนถ้าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนก็พร้อมสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นถามว่าหากพรรคอื่นมีการเสนอให้มีการเลือกสสรโดยอ้อมจะพอยอมรับได้หรือไม่คุณชินบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของสสทุกคนตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเราต้องรับฟังเสียงของสสทุกคนที่สะท้อนเสียงของประชาชนออกมา
2: พี่ไพศาลรู้สึกอินรู้สึกสนุกกับข่าวแก้รัฐธรรมนูญไหมคะ
1: ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเขาคุมเกมเรื่องการแก้ไขแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขาคุมเนี่ย
2: พี่ภาษาคิดว่าเขาจะแก้จริงไหมคะ
1: คงแก้จริงแต่ว่าก็คงจะแก้ไม่มากหรอก
2: ที่เขาอยากแก้คืออะไรอะคะ
1: ที่เขาที่พรรคประชาชนเขาอยากแก้ใช่ไหม
2: ที่พรรคภูมิใจไทยอยากแก้อะ
1: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาอยากแก้เนี่ยที่ผมไม่ทราบว่าอะไรยังไงบ้าง
2: คือท่านเนี่ยที่เรียนสงสัย
1: มันอยู่ที่การตั้งสสรแล้วก็อาจจะขยับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเลยบ้างนะผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง
2: เอางี้ก็ได้ไม่ได้พูดถึงพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดถึงพรรคอะไรเลยถ้าดิฉันเป็นนักการเมืองนะคะดิฉันก็คงจะแก้ผลประโยชน์ของดิฉันนะคะหนึ่งก็คือว่าดิฉันจะแก้ไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
1: ก็ไม่ทราบกันอันนี้เราไปเรียกคืออย่างนี้ผมคิดว่า
2: สองที่ฉันก็คืออยากจะแก้ไอ้เรื่องจริยธรรมอะค่ะเพราะฉันคิดว่ามันกว้างมากมันไม่มีมาตรฐานนะคะจริยธรรมอะค่ะแล้วก็เวลาโดนทีไรโดนตลอดชีวิตเลยไอ้อะไรก็จริยธรรมจริยธรรมดิฉันก็อยากจะแก้เนี้ยค่ะมันจะได้แบบทำงานคล่องตัวแก้อะไรอีกดีอะนี่แหละแก้เรื่องอยากยุ่งงบประมาณนิดนึงแล้วแก้เรื่องจริยธรรม
1: ผมคิดว่าในขณะนี้เขาคงยังไม่มีพิมพ์เขียวอ่ะเขาก็มีเฉพาะว่าเขาจะเอาสสรมาจากไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะสสรเขาก็จะมีฝ่ายที่เขาจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นประมวลมาว่าประชาชนอยากจะให้มีการปรับแก้ในเรื่องอะไรบ้าง
2: แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะบ้านเมืองอย่างนี้เราจะไปเรื่องสสรแล้วมันก็ต้องใช้เงินนะ
1: ไม่ฮะเขาเห็นว่าสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดสมัครก็จะให้แต่ละจังหวัดสมัครแล้วให้เลือกกันเอง1สำรอง3เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ามานะ
2: แต่การเลือกไม่ใช้เงินค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงแล้วสภาจะเป็นคนจิ้มเลือกอีกทีนึง
2: อ้าวตายเลยก็เหมือนสมัยบิ๊กตู่ไง
1: ก็จะมีรายชื่อมากองเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วเขาจะจิ้มเลือกดูว่าจะเป็นใครยังไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วว่าสสรเนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากสสรสสรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ได้
2: ใช่ค่ะแล้วเวลาเขามาทำงานแล้วเขาทำฟรีไหมคะ
1: เงินเดือนสสรก็คงเท่ากับเดือนสสเนี่ย
2: เป็นแสนแล้วเหรอคะ
1: เป็นแสนอยู่แล้วเงินเดือนสสรเงินเดือน
2: แล้วถ้าประชุมแต่ละครั้ง
1: สสรเนี่ยเขาจะเป็นอัตราเดียวกันครับ
2: แล้วประชุมแต่ละครั้งก็ได้เงินอีกไหมคะหรือมันรวมอยู่ในแสนแล้วคะ
1: ก็สิทธิอะไรต่างๆก็ไปว่ากันนะว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีกรรมาธิการอะไรต่างๆนี่สสรถ้าเขามีกรรมาธิการอาจจะต้องมีเงินพิเศษเลยให้ก็ยังไงก็ ก็ต้องไปดูระเบียบเขา
2: แล้วสสรมาคนเดียวมันเหนื่อยนะต้องมีผู้ช่วยอีกไหมคะ
1: สสรแต่ละท่านใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะคล้ายๆกับสสเนี่ย
2: หมดอีกเป็นพันล้านนะพี่ไพศาล
1: ก็คงจะหมดอีกคงไม่อาจจะหลายพันล้าน
2: แล้วถ้าสมมติดิฉันต้องการเพียงแค่แบบแก้เรื่องจริยธรรมมันจะคุ้มไหมคะ
1: ยังไม่ทราบเลยผมตอบแทนไม่ได้
2: ดิฉันอันนี้ตัวเองเป็นหลัก
1: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรยังไงบ้าง
2: อันนี้สมมติเป็นดิฉันที่ฉันอยากแก้เรื่องจริยธรรม
1: คือเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยเขาไปถามประชามติแล้วประชาชนเขาลงประชามติเสียงข้างมากเนี่ยเขาอยากให้แก้ในขณะที่พรรคการเมืองเขาก็พยายามจะเดินหน้าว่าถ้าอยากให้แก้เขาก็จะเดินหน้าแก้นะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีการออกมาเป็นพิมพ์เขียวกันอะว่าจะแก้เนี่ยแก้อะไรยังไงบ้างเหมือนแค่ทำสามตั้งต้นนะว่าจะต้องตั้งสสรกันมายังไง
2: อ่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: คือเมื่อกี้นี้ไม่ได้ว่าถามกวนๆหรอกค่ะนี่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราอยากแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองอะไรที่เรารู้สึกอยากแก้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเราต้องใช้เงินในการตั้งเงินเดือนสสรผู้ช่วยสสรกรรมาธิการต่างๆเป็นเสร็จเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า
1: คือข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีการไปทำประชามติแล้วคำถามก็คือว่าท่าน
2: อยากแก
1: ้ด้วยไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรไงมันก็เสียงส่วนมากเสียงข้างมากก็บอกเห็นด้วยเนี่ยพรรคการเมืองในฐานะที่เขาถือว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกมาก็จะต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเขาเสียงข้างมากเขาเห็นชอบในครั้งนี้ก็คือว่าก็จะต้องมาแก้มาตราที่จะเปิดช่องให้มีการตั้งสสรนะ
2: ที
1: น
2: ี้
1: มาตั้งสสรแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในมือของสสรที่ตั้งขึ้นมาเขาจะแก้เนื้อหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ยในทางหลักการก็คือว่าสสรเขาเป็นคนจัดทำมันก็จะไม่เกี่ยวกับพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองในสภาทั้งหลายพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายก็มารอตอนที่เขายกร่างเสร็จ
2: แต่ดิฉันเนี่ยไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าตัวแทนสสรที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่ใช่คนของนักการเมือง
1: อ
2: ันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเชื่อถูกด้วย
1: ผมก็เชื่ออย่างคุณอันนะว่ามันก็คงจะเป็นคนของพรรคการเมืองนักการเมือง
2: เพ
1: รา ะเขาเป็นคนที่จะต้องไปผลักดันว่ารูปแบบของการได้มามันจะเป็นยังไงถูกไหม
2: คือถ้าเราถูกกล่าวหาได้ว่าสวเนี่ยยังโดนล็อกมาได้ทำไมสรจะล็อกมาไม่ได
1: ้มันน่าจะง่าย
2: จังหวัด
1: มันน่าจะง่าย
2: เยอะเลยไม่ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณเลยค่ะไม่ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทุ่งบางเขนอะไรมาช่วยคำนวณเลยมันยิ่งง่ายมากเลยค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อสสรตั้งต้นมาจากนักการเมืองมันจะไม่มาเขียนอะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักการเมืองได้ยังไงคะ
1: เออใช่
2: แล้วนักการเมืองจะเขียนเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ
1: เออครับก็อ่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะกินเลยมันจะกินอาณาเขตของสิ่งที่คนเขาคิดอะไรกันที่ได้ยินมาอยู่นะฮะ
2: เขาคิดอะไรกันก็ไม่ทราบนะ
1: อ้าวเขาต้องวางแผนไว้ข้ามช็อตไปหมดแล้วล่ะครับ
2: ใช
1: ่ก็แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นสสรเนี่ยผมก็ใจว่าเขาคงจะมีการคัดชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำแบบน
2: ี้ไอตอนที่เป็นสวก็ไม่บอกกันมั่งเลยไอ้ตอนนั้นยังมีโอกาสเป็นนะพี่มันเป็นร้อยอะสสรไม่ได้แล้วล่ะ
1: ครับฮะในวันนี้นี่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคม69มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ต่อเต่าจุด30/2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและ Facebook ชื่อธนรัตน์อะไรเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษ
2: นั่นแหละ
1: สำนักงานศาลนูนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ10ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38กำหนดว่าศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาลหรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วเนี่ยส่วนสาระสำคัญข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพุทธศักราช2562ข้อ10กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาตร้ายเดี๋ยวข้อ11ยังระบุอีกว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ10ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา39ขณะที่อาจารย์สมชัยก็ระบุทาง Facebook เพิ่มเติมว่ารับทราบรับปฏิบัติครับโปรดงดวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในคอมเมนต์ด้วยลบโพสต์ทั้งหลายกันไปนะ
2: ตกลงแกอยู่ใน Facebook อะไรอะคะ
1: อะไรเนี่ย
2: สมชัยศรีสุทธิยากร
1: ปั่นไปไหนสมชัยศรี
2: ปั่นไปไหนอยากจะปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเนื้อหาอะไรคะ
1: เห็นจริงๆแล้วอาจารย์สมชัยแกปั่นจักรยาน
2: แล้วปั่นอีท่าไหนมีคดีฮะ
1: ก็ปั่นจักรยานเนี่ยคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ปั่นตัวอักษรปั่นอยู่ใน Facebook เนี่ย
2: อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะเมื่อ10เดือนที่แล้วปั่นไป in USA ปั่นไปไหน in USA เส้นทางพิพิธภัณฑ์ Golden Gate
1: แล้วไปปั่นที่อเมริกาเลย
2: ไปปั่นซานฟรานซิสโกนั่งรถไฟ17ชั่วโมงไปปั่นที่ซานฟรานปั่นไปพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่ซานดิเอโกนะปั่นไปไหนอีกอ่ะปั่นไปชายหาดโคโลราโดที่ดีที่สุดในอเมริกาปั่นไปกินสตรีทฟู้ดที่ซานฟรานโคโลนาโดไม่ใช่ดาราโดโคโรนาโดค่ะปั่นไปทานทาโก้อร่อยที่สุดในอเมริกาปั่นไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โอ้แกปั่นไปเยอะมากปั่นไปเที่ยวเวียงจันทน์ปั่นไปหลวงพระบางปั่นไปปีนังดู
1: ไปคนเดียวหรือมีทริปน่าจะมีเป็นกลุ่มไหม
2: ที่บ้านหนูไปด้วยอ่ะที่แกแต่งงานตอนที่แกเป็นกกต.ไม่หรอคะ
1: อ๋อผมไม่ทราบ
2: ที่ภรรยาสวยสาวๆอะค่ะค่ะ
1: แต่ทราบว่าตอนนี้ชอบหลงไหลในเรื่องของการปั่นจักรยานมาก
2: ใช่เนี่ยปั่นไปญี่ปุ่นปั่นโกเบฮิเมจิปั่นไปสำรวจปริศนาธรรมปั่นไปกินอาหารทะเลกลางตลาดปั่นไปทั่วเลยค่ะปั่นไปตามรอยเจ้าฟ้าเหม็นก็ไปปั่นไปท่าฉลอมก็ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่านะพี่เวสานะจะปั่นไปไหนก็แล้วแต่คนชอบอะยังไงก็ต้องมาการเมือง
1: ใช่อ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: การนาฬิกา12นาทีครับครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์สมชัยกับคณะนะนำทีแจ้งความกลับกกต.10คนใน3ข้อหา มีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิด157ยืนยันเป็นการถูกแจ้งความปิดปากกรณีไปสังเกตการเลือกตั้งนะเพราะว่าก็กรณีที่กกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน6คนโดยกล่าวหาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับและฝ่าฝืนข้อห้ามจนกระทบต่อการทำงานในการเลือกตั้งใหม่เขตคันนายาวโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบในความผิดทางอาญาเมื่อ25กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาก็วันนี้ทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายชัยพลชวาลวณิชัยหรือครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black เดินทางเข้าแจ้งความกลับต่อกกต.รวม10คนโดยในจำนวนนี้มีเลขากกต.รองเลขากกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยใน3ข้อหาคือ1แจ้งความเท็จ2หมิ่นประมาทและ3ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ก็เป็นการตอบโต้กันครับ
2: เหนื่อยกันนะพี่สาร
1: เมื่อสักครู่นี้อ่านเรื่องที่ว่าศาลนูนหึ่มเตือนอดีตกกต.สมชัยก็อันนี้ก็กกต.สมชัยเขาก็หึ่มไปฟ้องกับกกต.
2: ค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคดีและเรื่องมันก็ไม่อยู่ในความสนใจของคนละแต่มันต้องอยู่ในความสนใจของเราเพราะเราเป็นคนโดนคดี
1: ก็ผมฟังคุณอันพูดว่าอาจารย์สมชัยก็ไปปั่นจักรยานที่ดูที่ดีบอกโอ้ยแล้วผมก็เห็นอาจารย์สมชัยก็ยังเคลื่อนไหวไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะใช่ไหม
2: แกไปปั่นมาเมื่อ11เดือนที่แล้วเลือกตั้งมันเพิ่งต้นปีเนี่ยฮะปั่นจักรยานเสร็จก็กลับมา
1: ก่อนใช่ไหมก่อน
2: ไม่หรอกที่เรียนอ่านทั้งหมดได้ก็มันคิดก็แบบก็ปั่นจักรยานอยู่ดีๆ
1: ไม่ได้หรอกครับเพราะเป็น active citizen เป็นประชาชนผู้ตื่นรู้เป็นประชาชนผู้ตื่นตัวนี่ก็ต้องเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองอยู่ต่อเนื่อง
2: ปั่นไปถึงอเมริกาปั่นไปปีนังปั่นไปลาวปั่นไปนู่นไปนี่พอกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าใจนะคะว่าแนวเนี้ยให้อย่าว่าแต่ปั่นเลยค่ะไม่มีวันเลิกไปได้ active citizen เนี่ย
1: แอคทีฟซีซั่นนี้ก็ไม่ได้ปั่นนี
2: ่
1: ก็เพิ่งมาเริ่ม
2: บางทีพอขับปั่นอยู่พอคิดอะไรออกต้องจอดจักรยานมาโพสต์อ่ะ
1: ไม่แล้วระหว่างปั่นนี่มีเวลาให้คิดอะไรได้เยอะด้วยนะความคิดจะบันเจิดเพราะว่าสมองจะปลอดโปร่ง
2: ใช่ๆๆระหว่างปั่นจักรยานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะระหว่างปั่นจักรยานนี่มันล่องลอยมันจะสนุกมากนะต้องจอดจักรยานลงมาปั่นต่อปั่นเฟสอะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: พี่ชายผมก็7จะ80ละโอ้โหแกปั่นแบบขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างๆเขามีทีมซัพพอร์ตมีอะไรก็เลยนะ
2: ค่ะ
1: มีเอารถที่ซัพพอร์ตเอาจักรยานขึ้นแล้วก็ลงจุดปล่อยตัวขึ้นไปอะไรต่าง
2: มีกวน
1: เขามีกวนมีกลุ่มอะไรเขาแล้วเขามีอุปกรณ์อะไรก็ครบหมดอ่ะรถซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเขาลงขันกันอะไรต่างๆกันไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายพร้อมต้องมีการเตรียมการอะไรต่างๆมาก
2: สิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปฉันคิดว่าคนที่ฉันจะพูดถึงก็คงฟังอยู่เป็นแฟนรายการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านนะคะก็เห็นมีอยู่พรรคใหญ่ๆรวมตัวกันกางเกงหน้าตัวละหลายบาทนะคะ
1: จักรยานคันนึงก็เป็นแสน
2: จักรยานดีไม่ดีก็เป็นแสนค่ะแล้วก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็รวมตัวกันไปรถต้องรถตู
1: ้
2: เห็นหายไปนานแล้วนะไปไหนกันหมด
1: หมดแพชชั่นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแพชชั่นนะพอหมดแพชชั่นแล้วก็โอเค ก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันต่อ
2: บางทีติดปั๊กเตอร์มาเต็มตัว
1: คุณอันไปดูแถวๆสวนลุมเปล่าเต้นแอโรบิกอยู่ถ้าไม่โดดขึ้นไปบนเวทีอาจจะอยู่รถตามลานนี่เราไปส่องๆดูสิ
2: แกขับรถกลับบ้านนี่แกจะฟังเราทุกวันวันนั้นพูดเรื่องนั่นแหละนั่นแหละหายไปไหนหมดเอาเงินมาบริจาคมันก็ได้นะค่ะ
1: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะระหว่างที่รอรับยาอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อนะ
2: ภาษาแล้วก
1: ันผู้ที่อะไรนะกำล
2: ัง
1: จัดยากำลังจัดยาจ่ายเงินรอรับยาในขนาด3ช่องเนี่ยนะมันก็จะมีชื่อผมขึ้นวนอยู่นั่นนะมีคนนั่งหลังก็คุยกับภรรยาครับเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ไงเนี่ยก็คุยว่าเนี่ยไอ้ไฟสารมังกรชยามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ความหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไอ้โรงพยาบาลนี้มันมีแต่
2: เขาต้องทำงาน
1: มันมีแต
2: ่งาน
1: มันมีแต่พวกข้าราชการทั้งนั้นอะไรรู้ว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงๆในความหมายเขาหรือว่าเขาจะพูดว่าเอ๊ะชื่อ
2: ไม่ทำงานเหรอวันนี้พี่ไฟสารไปโรงพยาบาลบุรชัดชยากรหรือไงคะ
1: ไม่ใช่
2: โรงพยาบาลรถไฟอะค่ะ
1: ไม่ใช่
2: อันนั้นในโรงพยาบาลเฉพาะทางเลย
1: ขอสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังแต่ก็เคยมีคู่มาทักทายอยู่กันนั่งๆอยู่แล้วก็มาทักทายแล้วก็สมงานเขาก็จะเกรงใจเขาจะกระซิบเบาๆนะบอกผมติดตามฟังอยู่นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็แฟนคลับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าท่านคงเห็นชื่อแล้วก็คงจะคุ้นๆเนี่ยก็เลยพูดกับภรรยา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ภรรยาเห็นนั่งผมเหลือไปมองเห็นนั่งอยู่ภรรยาคร
2: ับ มาวันนี้นะคะมีข่าวว่าพี่สันจำได้ไหมคะไอตอนที่เขาฮึ่มกันเรื่องที่ว่าพวกต่างชาติอ๋อช่วงที่คุณอนุทินไปที่ภูเก็ตนะคะช่วงที่มีข่าวว่าต่างชาติ
1: ไปยึดธุรกิจมาเฟียอะไรเนี่ย
2: แล้วก็ปรากฏว่าหลังวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ป่าตองมีการชุมนุมประท้วงที่ว่าต้องให้กันเป็นกิโลใบอนุญาตขอแล้วขออีกก็ไม่ได้แล้วก็มาจับอยู่นั่นแหละขอใบอนุญาตเป็นปีไม่ยอมอนุญาตอาศัยมาจับหาเงินกับเขาไปตลอด

0: ชุมนุมกันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะวันนี้ที่ดีกรมการ
1: ผู้ประกอบการนะ
0: ผู้ประกอบการทั้งประกอบการทั้งทำงานผู้หญิงสาวๆเยอะเลยค่ะเป็นหมดอะก็ทำงานกันทุกระดับนั่นแหละปรากฏว่าอธิบดีกรมการปกครองชื่อว่าคุณณฤชาโคสาสิวิไลบอกตามที่มีข่าวปรากฏตามข้อมูลสังคมออนไลน์ว่าประชาชนร้องเรียนตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงภูเก็ตมีการมาบอกว่ามีการทุจริตมันส่งผลภาพลักษณ์ต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการและเพื่อกระบวนการสอบสวนเป็นจริงและเป็นธรรมลดผลกระทบในพื้นที่ย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตย้าย
2: ภู
0: เก็ตเป็นอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางย้ายหมดทุกอำเภอ
2: ย้ายในอำเภอ
0: ย้ายปลัดย้ายปลัดจังหวัดใช่ไหมคะ
2: ย้ายปลัดจังหวัด
0: ย้ายปลัดจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอย้ายหมดทุกอำเภอเลยและปิดจ็อบก็คือย้ายป้องกันจังหวัดด้วยแปลกผู้ว่าไม่ย้าย
2: ผู้ว่าเป็นอำนาจของปลัดต้องให้ปลัดเป็นคนย้ายอันนี้เขาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขาย้ายได้ตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าผู้ว่าเนี่ยต้องไปที่ปลัดปลัดคุณอันสิทธิ์คุณอันสิทธิ์ต้องเป็นคนออกคำสั่ง
0: ดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับท่านผู้ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันแปลกใจว่าถ้าลองได้ย้ายปลัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอแล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรอ
2: ก็ต้องดูอะว่าคุณอันสิทธิ์จะตัดสินใจยังไงคุณอันสิทธิ์ก็คงต้องคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็คือคุณตัวนายกคุณอนุทินนะครับ
0: สงสัยอะสงสัย
2: แต่ว่าตั้งแต่ประหลัดจังหว
0: ัดถ้าแต่อำเภอโดนบทผู้ว่าอยู่ได้ยังไง
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: ครับหรือว่าผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยปลัด
0: ถ้าผู้ว่าไม่รู้แล้วปล่อยให้นายอำเภอโดนหมดทุกคน
2: ทำข้ามหัวข้ามหูไปหมดเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าสงสัย
2: ครับอยู่ที่คนนั้นสิทธิ์นะอยู่ที่ปลัดอำนาจอยู่ที่คุณปลัดถ้าปลัดไม่ทำก็แสดงว่าปลัดเขา
0: ผู้ว่าไม่ผิด
2: คงจะมีเหตุผลแสดงเขาอยู่ครับ
0: ค่ะก็ให้ชุมนุมใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะคะ
2: ถ้าเรื่องมันยังไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุอยู่อีกอะถ้าสมมติว่าเขายังมาแดงยังเดือดร้อนกันอยู่นะ
0: ค่ะถ้ากระแสกำลังขึ้นก็ชุมนุมได้ค่ะ
2: ใช่
0: นายกปล่อยให้กระแสมัน
2: นายกลงไปเขาก็ถือโอกาสอะครับ
0: ค่ะ
2: ร้องเรียนซะนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทรัมป์ความนิยมร่วงเหลือ 35% นะแล้วก็คนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามก็บอกไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพมากที่สุดแล้วก็มองว่าที่ไปทำสงครามกับอิหร่านนี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียมีรายงานข่าวว่าโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์ Ipsos ได้สำรวจคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 35% เกือบแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐทรัมป์เนี่ยกลับเข้ารับตำแหน่งในด้วยคะแนนนิยม 47% ในเดือนมกราปีที่แล้วนะแต่ความนิยมของทรัมป์ก็ลดลงอย่างหนักจากการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านร่วมกับอิสราเอลส่งผลให้ราคาพลังงานในสหรัฐสูงขึ้นโพลสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 35% ยังพึงพอใจกับการบริหารประเทศของทรัมป์ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ 1% นะซึ่งสำรวจเมื่อต้นเดือนแต่ยังสูงกว่าคะแนนนิยมต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายนซึ่งเคยตกไปอยู่ที่ 34% เมษายนนี่ก็คือสงครามกำลังติดพันนะผลแบบสำรวจยังพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากขึ้นกำลังไม่พอใจผลงานของทรัมป์โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 21% จากเดิมในช่วงแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2ที่เพียง 5% สนับสนุนเพียง 5% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 79% ยังคงมองว่าทรัมป์ ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจากเดิมที่ 82% เมื่อต้นเดือนและน้อยกว่าตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่งที่เคยอยู่ถึง 91% อันนี้หมายถึงคนที่สนับสนุนรีพับลิกันนะประเด็นที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่พอใจทั้งมากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแม้จะเป็นปัญหาที่ทำให้คำมั่นว่าจะแก้ไขผู้สนับสนุนรีพับลิกันเพียง 47% พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพตัดกลับมาที่ชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของทรัมป์คือผู้ในงานมีแค่ 20% ผลสำรวจล่าสุดยังพบว่ามีเพียง 62% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วยกับวิธีที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วยส่วนพรรคเดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ2ใน3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระก็ไม่เห็นด้วยโดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ1ใน4เท่านั้นและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันที่มองว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่าผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,271 คนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนที่ 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวมและ 5% สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจของรอยเตอร์อิปซอส
0: ค่ะสถานการณ์ในตัวหนองกลางน่าจะดีขึ้นนะพี่ไพศาลคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียน่ะกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่ออันเป็นจุดตัดสินระหว่างสงครามกับสันติภาพและการสู้รบทั้งหมดต้องยุติลงทันทีนี่เป็นพาดหัวของซินหัวนะคะโดยซินหัวรายงานว่าถ้อยแถลงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีสีได้หารือร่วมกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
2: ในล่าสุดมีรายงานว่าเรือสินค้าของจีนก็สามารถที่จะผ่านช่องแคบพอมุสออกมาได้นะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในขณะเนี้ยสหรัฐก็คงกำลังพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่ส่งไปนะยังไม่มีคำตอบจากสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ว่าจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอล่าสุดไปแล้วเนี่ยท่าทีของทรัมป์ก็คือที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับร่วงลงมานะหลังจากขึ้นไป112แล้วลงมาอยู่ที่110-109ได้นะเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปก่อนนะก็คงจะเป็นก็น่าจะสอดคล้องกับว่ามันมีข้อเสนอจากอิหร่านผ่านทางปากีสถานเข้ามาละ
0: ค่ะ
2: ถ้าสามารถตกลงกันได้ในช่วงนี้ก็คงอาจจะเป็นก็ในช่วงวันสองวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้ครับ
0: ค่ะขอกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทยหน่อยนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องภาคภูมิใจกันค่ะองค์การอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาอินคราดิต400อินคราดิต400นะคะ
2: มะเร็งเนี่ยโรคมะเร็ง
0: ค่ะซึ่งเป็นยามุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็งหลายชนิดเป็นการผลิตขึ้นเองในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโดยลดจำนวนการกินยาเหลือเพียงวันละเม็ดจากที่เดิมต้องกินวันละหลายเม็ดแล้วก็การผลิตยาได้เองในประเทศทำให้ยาตัวนี้มีราคาถูกกว่ายานำเข้า
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับก็เบรกนี้จะเป็นข่าวจากทุกทิศทั่วไทยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัว

0: คุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากทาง FM 95ไปนะคะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ไหนกันอย่างไรฝนตกกันมากน้อยแค่ไหนเรามาระวังกันด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาที่เพจ FacebookLTM FM 95ค่ะ
1: ครับผมวันนี้มากันหลายท่านแล้วนะครับนะฮะตอนนี้77ท่านเลขสวย77นะครับ
0: หวยบ่อยเหลือเกิน77เนี่ย
1: พี่ TSJJ นะครับบอกว่ารถไฟเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่คนขับนะฮะไร้วินัยไร้ระเบียบอยู่ที่รถยนต์นะอยู่ที่รถยนต์คนขับไร้วินัยไร้ระเบียบก็ร่วมกันนะพี่เนาะ
0: ค่ะ
1: ร่วมหมดคนขับรถเมย์ก็มีส่วนไปจอดขวางคนขับรถไฟก็ไม่ได้ฟังนะครับ
0: สัญญาณเลย
1: ครับผมนะฮะจะบอกว่ารถไฟไม่ผิดก็ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าถ้าฟังแบบนี้คนขับก็ประมาทนะคนขับก็ประมาทคนขับเนี่ยไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะต้องหยุดรถอ่ะนะครับพี่วันชัยสวัสดีนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เขาตอบกลับมาทะลุเฟซบุ๊กเลยจ้าน้องดองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: เสียงสูงเหรอ
0: พี่วันชัยมาเรียกพี่วันชัย
1: เออครับพี่อิสมีแน่งเหรอฮะอิสมีแน่งนะครับสวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่พี่กัลยาพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนี่พี่ธนากรด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่
2: ๆมหานครรอบทิศอันดับ10
0: โอ้ช่วงนี้เวลาฝนฟ้าตกแล้วถ้าเกิดมันตกช่วงเที่ยงเนี่ยแม่ค้าพ่อค้านี่ลำบากเลยนะขายของไม่ได้เลยนะนี่มาดูแม่ค้าอยู่คนหนึ่งที่ขายอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงโอ้ยลงทุนแต่ละวันเนี่ยขายข้าวแกงนะขายไม่แพงด้วยถุง20บาทเองเนี่ย
1: โอ้ถูกมาก20บาทครับวันนี
0: ้ขายไม่หมดไงแล้วก็โพสต์ไปพวกบอกว่าเนี่ยร้านกับข้าว20บาทแจกฟรีข้าวกล่องวันนี้แจกฟรีเลยนะข้าวกล่องแล้วกับข้าวอีก100ถุงจากพระอาจารย์วัดใหม่วรพจน์ตอนนี้จ้าเราทำความดีด้วยใจตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีแกงถุงกว่า100ถุงที่ขายไม่หมดอยู่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ก็คุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาก็เลยผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าทางพระครูถาวรศรัทธาคุณเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาสนะคะวัดวรพจน์สังฆวาสเดินทางไปที่ร้านเขาขายข้าวแกง20บาทเนี่ยซึ่งอยู่ที่ชุมชนซอยศาลเจ้าสว่างอุทยานธรรมทานตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประกาศใส่ไมโครโฟนเลยนะว่าแจกแกงถุงจำนวน100ถุงให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบร้านนะคะโอ้ยชาวบ้านก็เดินไปรับแกงฟรีกันเลยนะมีหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านที่ไปรับบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเขาเหมาแกงให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแล้วเพื่อเป็นการช่วยแม่ค้าด้วย
1: โอ้สาธุ
0: ใช่เพราะแม่ค้าคนนี้เขาขายข้าวแกงนะ20บาทแต่วันนี้ฝนตกหนักคนชาวบ้านก็เลยไปถามผู้สื่อข่าวไปถามแม่ค้าคนเนี้ยอายุ42ปีนะบอกว่าเนี่ยขายข้าวแกง20บาทวันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าขายไม่ได้เลยทางพระคุณเจ้าเห็นฝนตกหนักก็เลยโทรมาสอบถามตัวเองก็ตอบไปว่าแกงนี่เหลืออีกประมาณ100ถุงท่านเจ้าว่าก็ดีใจเหมาใจดีเหมาแล้วก็ให้โพสต์ไปเลยให้โพสต์ลง Facebook ด้วยว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมารับแกงฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยโค้ชแจกชาวบ้านในชุมชนก็มีสิทธิอนุสิทธิ์ผสมทบทุนร่วมกันเพื่อทำบุญเหมาแกงให้ชาวบ้านเลยนะแม่ค้าขายข้าวแกงก็ดีใจมากเลยอันนี้แหละคุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดขายไม่หมดแล้วกระถุงเนี่ยโอ้เงินต้องจมแน่ๆเลยเพราะว่าทุนยังไม่ได้เลยอ่ะเหลือต้องร้อยกระถุงเลยดีใจมากๆเลยนะที่เจ้าคุณกับเจ้าวาดเนี่ยมาช่วยเหลือทำให้ไม่ขาดทุน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับพาไปดูที่หนองคายกันหน่อยนะแก๊งยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเองครับพี่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนตรวจเจอใ นะ

0: ือขบวนการลักลอบขนไอซ์เข้ามาที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปค้นพบเนี่ยโอ้โหอัดแน่นมา146ห่อก็น่าจะห่อละกิโลนะปรากฏว่าแกะออกมาเนี่ยอ้าวเจอเป็นเคตามีนเนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่ไอซ์นะเป็นเคตามีนเนี่ย28ห่อที่เหลืออีก118ห่อเนี่ยเป็นสารส้มครับเขาบอกว่าไอสารส้มกับไอซ์เนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันคือเป็นเกล็ดสีขาวๆถ้าเอาสารส้มมาบดแล้วบรรจุพันเช่นเดียวกับเคตามีนหรือไอซ์เนี่ยนะครับดูไม่ออกเพราะฉะนั้นไอกระบวนการเนี้ยน่าจะโดนหลอกมาน่าจะโดนกระบวนการยาเสพติดด้วยกันเนี่ยหลอกมาคิดว่าเป็นไอซ์นะเพราะมันห่อมารวมกันมาไงพี่ใส่กระเป๋าใส่กระสอบมา5ใบวางอยู่ริมน้ำโขงพอตำรวจจับได้เนี่ยเคตามีนมีแค่28ห่ออีก118เนี่ยเป็นสารส้มนะเขาน่าจะโดนหลอกอย่างที่บอกนะครับถ้ามีการจ่ายเงินกันไปแล้วก็ต้องไปไล่บี้กันนะนะครับนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความผิดอยู่ดีนะนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารส้มเนี่ยนะแต่มันออกฤทธิ์เป็นกรดถ้านักท่องเที่ยวที่ซื้อแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอซ์และเสพเท่ากับเสพสารส้มเนี่ยนะฮะสารส้มเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้ไตเสียหายนะมันก็มีผลต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับนะอาจจะรุนแรงไปถึงเนื้อเยื่อในปอดนะอาจเกิดความเสียหายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโอ้โหเสพอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันเลยทานที่ดีอย่าไปเสพมันทั้งนั้นนะฮะจะไอก็อันตรายเจอสารส้มก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้แก๊งขายาเดี๋ยวนี้หลอกกันเอง
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: แต่อันเนี้ยคือเป็นการทลายจริงๆเครือขายยาเสพติดชาวไนจีเรียค่ะแล้วได้ชายชาวไนจีเรีย1คนแล้วก็ผู้หญิง2คนอันนี้จับได้พร้อมเฮโรอีนหนัก 65.5 นะคะกลุ่มเครือขายยาเสพติดเนี่ยเขามาพักในกรุงเทพโดยมีผู้หญิงไทยมาด้วยนะคะโดยลักลอบมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเช่าโรงแรมรายวันเลยนะคะตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสายเขาติดเขาบอกมาว่าเนี่ยจะมีการมาเอายาเสพติดมาขายนะคะมาอยู่ที่คือไปเอามาจากนู่นอ่ะริมโขงอ่ะทางลาวอะไรเงี้ยก็จะเอาเฮโรอีนมาปรากฏว่าก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักยาก็เลยจับได้นายโอปิชาวไนจีเรียมีของกลางเป็นเฮโรอีน 49.5 กิโลกรัมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยขยายผลไปติดตามจับกลุ่มนางสาวสมพรที่สถานีขนส่งเพื่อสารกรุงเทพแต่ใต้ใหม่มีของกลางเฮโรอีนอีก16กิโลกรัมนะคะก็โอบิเนี่ยที่เป็นชาวในจีเนียก็บอกว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัญญาลัตเพื่อส่งต่อให้ผู้ค้าหลายย่อยที่มีทั้งชาวในจีเนียแล้วก็ชาติอื่นๆที่แล้วก็จะได้นำไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางตำรวจบอกว่าเครือข่ายนี้เป็นองค์กรใหญ่ชาวในจีเนียเริ่มโดยการหลอกลวงโดยโรแมนต์แกมหญิงไทยอ่ะหลอกให้เป็นหลงรักจากนั้นเมื่อรักมาแล้วเนี่ยก็เลยต้องยอมขนยาเสพติดแล้วก็ได้ค่าจ้างครั้งละ30,000 บาทซึ่งชายชาวไนจีเรียที่เป็นคนหลอกให้รักเนี่ยจะเป็นตัวการใหญ่ยังคงอยู่ต่างประเทศยังจับกุมไม่ได้นะส่วนผู้ต้องหา3คนเนี่ยก็ถูกสั่งการมาอีกแต่ละคนก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเลยโอ้โหอันนี้จะต้องตามมาถึงเครือข่ายได้แสดงว่าเนี่ยมันก็จับได้ปลาซื้อปลาซ้อยอย่างนี้แหละดงเนาะ
0: ครับผม
2: ไม่งั้นมันจะมีส่งเข้ามาอีกเรื่อยยังไงต้องสืบให้ถึงต้นตอให้ได้ค่ะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่ชลบุรีนะครับโอ้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20น่าสงสารพี่ร้องไห้กับนักข่าวใหญ่เลยแมวสุดที่รักหายไปครับเธอบอกเธอเก็บเงินซื้อมาตั้งแต่มอปลายก็ประมาณ 14-15 เนาะตอนนี้20ก็เลี้ยงมา5ปีเธอบอกมีความผูกพันใครเจอจะมีสินน้ำใจให้ 5,000 บาทนะครับนะเธอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านสุดอินวิวสำนักบกหนองแฟบ3จังหวัด

0: ชลบุรีนะครับวอนช่วยตามหาจริงเธอลง Facebook ลงรูปแมวเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลงเบอร์โทรลงไลน์ของเธอไว้ว่าถ้าใครเจอเนี่ยช่วยหน่อยช่วยตามหาหน่อยนะฮะแมวหายไปนะเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าโอลาฟเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชผสมเพศผู้นะครับสีขาวเทาอายุประมาณ2ปีก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคือเก็บหอมรอมริบซื้อมาเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันไม่เคยหายออกจากบ้านเลยแต่ครั้งนี้หายไป1เดือนแล้วไม่รู้ชะตากรรมน้องแมวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะใครที่พบเจอนะครับก็อยากให้ช่วยหน่อยเธอบอกว่าแมวเธอมีนิสัยขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็กลัวคนแปลกหน้าไม่ดุร้ายด้วยไม่รู้ว่าโดนสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยรังแกหรือว่าทำร้ายหรือเปล่านะครับก็เห็นใจย้ำอีกทีนะใครอยู่ที่แถวๆตำบลสำนักบกนะครับนะที่ตัวเมืองชลบุรีนะใครพบเห็นนะก็ช่วยน้องเขาหน่อยนะครับนะแมวหายก็เหมือนลูกนะรักเหมือนลูกก็เหมือนลูกหายไป
1: แล้วบางคนเขาไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่อยากเป็นลูกเป็นลูกเขาเขารักมาก
0: ครับ
1: เข้าใจเลยแหละในหมู่บ้านที่บ่อยมากเลยโด่งเวลาแมวเขาหายจากบ้านก็ต้องเข้ามาละลายกลุ่มใครเห็นแมวนี้ตัวนี้บ้างบ้านที่นี่แมวมาประจำเลยไม่แมวใคร
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เอาอันดับ6นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยที่นิสิตต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันมีข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบความเสียหายได้หรือเปล่าแล้วควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเพื่อป้องกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็บอกตอบเฉลยบอกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงผิดปกติช่วงขณะจากฟ้าผ่าเรียกว่าไฟกระชากจากฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถไหลเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางสายไฟสายโทรศัพท์หรือสายอากาศโทรทัศน์จนอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เสียหายได้วิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือเตรียมการล่วงหน้าเลยถ้าเกิดก่อนเกิดฟ้าร้องเช่นการใช้งานปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าแม้จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายได้อย่างมากโดยปลั๊กพ่วงประเภทนี้จะช่วยดูดซับแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องไฟฟ้าจะชำรุดได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าปลั๊กพ่วงเขาบอกปลั๊กพ่วงเนี่ยจะดูดซับแรงดันไฟฟ้าเกินมาแล้ว1ครั้งนะคะระบบป้องกันอาจเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหากไฟแสดงสถานะการทำงานบนตัวอุปกรณ์ดับควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเริ่มมีเสียงฟ้าร้องในบริเวณใกล้เคียงไม่ควรสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายไฟหลายประเภทเลยนะคะทั้งโทรศัพท์แฟกซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยงได้รับความเสียหายหากไฟดับเนี่ยก็ควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเสียเป็นอันดับแรกเลยนะดังนั้นก็เลยว่าควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อมีฟ้าร้องถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ควรจับปลั๊กไฟในช่วงที่เริ่มมีฟ้าร้องด้วยไม่งั้นอาจจะถูกไฟฟ้าดูดด้านค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า0%คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเลียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหน

0: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: April

0: อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: กลับมาอันดับ5ครับวันนี้ศึกมวยอะไรนะเขาเรียกอะไรศึกวันกันชัยนะพี
7: ่ศึกวันกันชัย
6: ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะต่อย
7: เร็วมากเลยนะ
6: ต่อยจบไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังไม่จบอะอารมณ์มันยังไม่จบมันยังเหมือนแบบยังไม่ได้ต่อยเลยอะมันเหมือนมาขัดขาล้มหัวฟาดอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีต่อแน่นะครับเขาบอกว่าจะไปต่อเวทีใหญ่กว่าเดิมคือเวทีราชดำเนินครับผมจำได้แล้วผมไปถ่ายข่าวดังข้ามเวลานะถ้าไม่ใช่นักมวยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะเวทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยผมต้องขออนุญาตต้องแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขึ้นไปถ่ายพื้นผมจะขึ้นไปอินเสิร์ตภาพถ้าคนไม่ใช่นักมวยเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์เขาถือมากนะเวทีราชดำเนินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะถือว่าไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพแต่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินเนี่ยที่สุดแล้วนะผมว่าที่สุด
7: เป็นเพราะว่าเขาถูกวิอะไรนะวิวาทกันในเรื่องวันไหลใช่ไหมวันไหลที่ราชบุรีใช่ไหม
6: วันไหลวันไหลนะอยู่ๆซ้อนมอเตอร์ไซค์เล่นสงกรานต์อีกคนนึงเดินมาซัดเข้าให้จากข้างหลังนะก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชกไฟต์นึงได้ 20,000 คนละ 20,000 เอาเพื่อเอาดิไปไหนเอาดิ 20,000 นะเอา
7: อะไรมันขัดอะไรระเบียบหรือว่าอะไรแต่ว่ากรรมการเขาดูไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโดง
6: เขาบอกว่ามันเป็นขัดขาขัดขาล้มแล้วหัวฟาดกรรมการเขาก็เลยยุติการชกไปนะครับแล้วก็คู่กรณีเนี่ยคุณในไอ้เดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะสนาย
7: แ
6: ล้วก็เปิดเนี่ยนะฮะเขาก็โวยว่าแหมไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาบอกจัดใหม่พี่เสียโบ๊ทกับหนุ่มกันชัยเดี๋ยวจัดใหม่30ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเขาบอกมี EP 2แน่เมื่อวานผมเห็นแว๊บๆว่า30พฤษภานะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับในข่าววันนี้ไม่ได้บอกแต่เมื่อวานเนี่ยได้ยินคร่าวๆว่า30พฤษภาต่อยใหม่
7: แม่ก็จะแบบจบแล้วลูกผู้ชายขึ้นเวทีกันแล้วเขาจัด
6: ไปเวทีใหญ่กว่าเดิมไปเวทีราชดำเนินเลย
7: เขาจะสนุกเลยแบบติดใจเลยยังไงอ่ะน้อง
6: ก็เด็กมันจะได้จบกันไปสักทีไงนะไม่อารมณ์ค้างกันอยู่

0: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้ยแต่นักมวยคนนี้โด่งอำนาจออดุโดเนี่ยนะอุ้ยเคยถูกอันนี้แล้วครั้งหนึ่งก็ยังเนี่ยนักมวยคนนี้เจ้าเพชรอำนาจออดุโดซึ่งเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟเวท112ปอนด์เลยนะวันนี้ก็ถูกตำรวจจากสภ.ศรีราชาชลบุรีนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีเลยเพราะว่าทางครอบครัวของแรมนาเนี่ยโพสต์คลิปพฤติกรรมเสพยาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเราก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผลตรวจออกมามีสารเสพติดจริงตอนนี้ที่ผ่าตัดขณะเนี้ยอำนาจเนี่ยนักชกนักอดีตนักชกไทยเนี่ยนะฮะมวยไทยเนี่ยอยู่ระหว่างถูกบอกคลิปนะแล้วยังต้องไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็รายงานตัวมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มาก่อเหตุครั้งนี้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสพยาเสพติดขณะเนี้ยแนมหน้าเนี่ยมีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้เป็นรายงานตัวที่ศาลหลังจากนี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาซึ่งอาจได้รับโทษตามกระบวนการตามกฎหมายวันนี้เข้าคุกแน่คดีที่รอลงอาญาอยู่แล้วอยู่ระหว่างการคุมประพฤติอ่ะเพราะว่าทำตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะไปเสพยาอีกอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็น
1: อย่างเงี้ยพี่ว่านะไม่เข็ดอ่ะ
2: หมดอนาคตเลยเนาะ
1: หมดอนาคตต้องเข้าคุกเลยแล้วนี่ได้เป็นญาติเป็นคนติดโพสต์คลิปเองแสดงว่าญาติเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันโด
2: ้
1: พี่เข้าใจเลยนะว่าครอบครัวที่มีคนเสพยาเนี่ยคุณญาติเอาไม่อยู่อ่ะญาติต้องตัดใจเอาไม่อยู่นะต้องให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองมาจัดการโด
2: ้ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: มีวรรณศักดิ์บอกเสียเพราะยาเสพติด
1: อู
2: ้เนาะนะครับอันดับ3วันนี้นักข่าวไปสำรวจนะครับกับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาถึงแนวคิดของรัฐบาลนะครับจะลดวีซ่าต่างชาติเหลือ30วันท่องเที่ยวพัทยาบอกเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่กลุ่มสแกมเมอร์เป็นแหล่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันนะฮะเพราะฉะนั้นการลดวีซ่าเหลือ30วันเนี่ยเขาบอกว่าในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจริงเนี่ยเพียงพอนะแล้วมันจะเป็นการช่วยคัดกรองไม่ให้พวกกลุ่มพวกเนี้ยแฝงตัวเข้ามาอยู่ที่พัทยาหรือชลบุรีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวจริงๆที่พัทยาเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นกลุ่มเนี้ยจะมาใช้จ่ายด้านที่พักอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาแบบระยะยาวสั้นของเขาคือ 3-7 วันพอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลไปหากลุ่มนี้กลุ่มที่มาเที่ยว 3-7 วันได้เนี่ยจะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มที่มาอยู่แบบยาวๆเป็นเดือน2เดือน60วันตามวีซ่าเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเห็นด้วยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับมา
1: คร
2: ับนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้มาดูชาวบุรีรัมย์คนนี้ถูกหลอกจากบริษัทชื่อดังให้ลงทุนเลี้ยงปลานะคะสูตรตัวนี้8ล้านบาทแหละนะคะก็คือผู้ประกอบการคนนี้ชื่อนายลักษณ์พลกีรติมาศนะคะถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศพี่ก็ไม่รู้บริษัทอะไรนะหลอกให้ร่วมโครงการเลี้ยงปลาทับทิมนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทคิดค้นระบบมาเป็นอย่างดีเลยรับรองได้มีตลาดรองรับกำไรแน่ๆเลยปีละ3ล้านบาทเราก็จะคืนทุนได้ภายในห้าปีตัวเองก็หลงเชื่อไปทำบ่อปลาขนาดใหญ่เลยอ่ะกว่า40บ่อเนื้อที่200ไร่นะคะที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับลำน้ำมูลแต่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนาน4ปีแล้วหลังจากใช้เงินเก็บที่มีอยู่4ล้านบาทเนี่ยลงทุนจ้างเครื่องจักรไปทำการปรับพื้นที่ขุดบ่อซื้ออุปกรณ์ผ้ายางพลาสติกอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเตรียมเลี้ยงปลาทับทิมแต่หลังจากปรับพื้นที่ขุดบ่อแล้วก็ไปทราบว่ามีผู้ประกอบการฟาร์มปลาถูกบริษัทเนี้ยเคยชวนให้ลงทุนเลี้ยงปลาก่อนหน้านี้แล้วก็ขาดทุนทางบริษัทก็ลอยแพไม่ช่วยเลยมีคนที่เสียหายแล้วเนี่ยนะคะเป็นถึง11รายนะคะ11รายที่

0: เป็นบริษัทที่เป็นลงที่หลงเชื่อเนี่ยคาดว่าเนี่ยความเสียหายไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยอ่ะตอนนี้มีผู้เสียหายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนี้กว่า80ล้านแล้วโอ้เขาบอกว่าวันที่6กรกฎาคมนี้จะมีการเจรจากันที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์โอ้คนนี้เขาบอกว่าลงทุนไปเยอะเลยแหละก็เลยตอนนี้ก็ชะลอตัวเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ไปรอดูว่าคนที่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ย11ลายเนี่ยเสียหายมากกว่าเขาแล้วนะ2ล้านบาทเดี๋ยวเจรจากันได้หรือเปล่าวันที่6กรกฎาคมค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: วันนี้ที่นิติเวศนะครับญาติที่มารับศพนะครับก็เป็นชาวเมียนมานะครอบครัวชาวเมียนมานางสาวเอเอมิดนะครับอายุ36ปีเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เธออยู่บนรถสาย206นะครับครอบครัวเนี่ยถึงกับยืนไม่ไหวนะพี่ร้องไห้จนเป็นลมกันไปเลยนะฮะแฟนหนุ่มก็ร้องไห้จนหมดสตินะครับโอ้โหเสียงที่นิติเวศวันนี้มีแต่เสียงร้องนะครับญาติญาติบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามตามหาน้องสาวขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเกือบ4โมงวันเกิดเหตุจนกระทั่งมาเห็นข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เริ่มใจไม่ดีนะฮะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอยากให้มีปาฏิหาริย์ว่าไม่ใช่น้องของพวกเขา
0: แม้ว่าจะติดต่อยังไม่ได้ขออยู่ที่อื่นขอติดต่อได้เถอะใช
1: ่
0: ม
1: ั้ยใช่เขาบอกผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะครับเป็นคนขยันนะฮะทำงานอยู่ในไทยมาเป็น10ปีละแล้วก็นั่งรถเมล์สาย206เนี่ยเป็นประจำ
0: โอ
1: ้นะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับ
0: แต่ละครอบครัวที่ไปรับศพแบบนี้ก็คงจะไม่ได้กันทั้งนั้น
1: เลย
0: ด้วย
1: ใช่
0: แล้วคนก็บอกมันหันไปอ่ะมันเกินที่คนจะรับได้อ่ะ
1: เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเยียวยากันได้หรอกเนาะ
0: ค่ะก็ขอทุกคนนะคะขับรถขับราเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนึกถึงคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะคะบางทีก็มันต้องมาจบชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้หน่อยด้วย
1: ใช่ใช่ใช่นะทิ้งท้ายกันด้วยข้อเตือนใจนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่กวย
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณฟังครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 20:00 น
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาโรค

0: ั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถจับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าท่านี้การออกโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พ.ศ.2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่ง

0: ดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนูน้ำมนต์คนกอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่20วันพุธที่20พฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องสุขคนที่เขามารับชมรับฟังนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะขออนุญาตทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองนะจ๊ะพี่มังกรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เรวดีศิลปนุษย์รักศิลปะโอ้โหอ่านยากเลยทีนี้สวัสดียายออสด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็พี่มังกรมาแล้วนะแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่ขาวดอนผู้ใดอีกเนาะพี่ประภัยศรีนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับที่มารับชมรับฟังจากอุบลอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาลานะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผมทักทายจาก SMS ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีเปล่าโอ้เพนกระโดดมีคนขอเพลงเข้ามาโอ้แผ่นกระโดดอ่ะนะฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะครับพี่ประภัยศรีบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับยาวๆแน่นอนเดี๋ยวเปิดเพลงเพาะๆให้ฟังหนุ่มน้ำมนต์อาจจะไม่ได้คุยยาวแต่จะเปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆนะครับผมผู้ใหญ่วันทักทายครับอ๋อสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละวันนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับฝนก็ตกด้วยวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะปริมณฑลเนี่ยไม่รู้ว่ามีตกหรือเปล่าแต่ที่นี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยเมื่อประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังตกอยู่น่ายังตกเหมือนเดิมนะครับสีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินของฉันมาแล้วเพิ่งไปแชร์ไลฟ์มาหรอกสตอรี่น่ารักมากเลยขอบคุณคนสวยด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเอาละครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะเข้ามาแล้วอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบศิลปินที่พี่ๆสนับสนุนนะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงเลยไม่อยากส่ง SMS แต่อยากโทรมาคุยกับหนุ่มน้ำมนต์เนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับผมอย่าลืมนะฮะ022481366จ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับพร้อมสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่อ๊อฟใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
1: พี่อ๊อฟโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: นครราชสีมาครับโคราชเองครับ
1: โคราชบ้านเดียวกันเลยผมชัยภูมินะพี่นะ
2: โอ้ยใกล้ๆกันครับพี่
1: อ๋อพี่อยู่อำเภอไหนพี่โคราชครับ
2: อยู่อำเภอเมืองครับ
1: โอ้อยู่ในเมืองเลยผมเคยอยู่โคราชประมาณ2ปีพี่ประมาณนั้นไปเป็นทหารที่นั่น
2: ใช่ไหม
1: ใช่ๆผมอยู่
2: สุรนารีสุรธรรมคร
1: ับ ใช่อยู่สุรนารีครับผมอยู่สุรนารี
2: อ๋อ
1: พี่ออฟวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
2: ฝนต้องสาบครับของตั๊กตั๊กจรดาครับ
1: ฝนต้องสาบเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: เข้าบรรยากาศหน้าฝนใช่ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้โคราชฝนตกแรงไหมพี่
2: ใช่ครับแรงครับวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่เช้าโอ้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้อ่ะพี่
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: โอเคได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะพี่อ๊อฟครับ
2: ครับผมฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผมนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อ๊อฟโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเด้อนะครับขอเพลงเข้ามาฝนต้องสาดครับพี่เขาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วอีกอย่างคือเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าโคราชนี่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแสดงว่าวันนี้น่าจะตกหลายรอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่อ๊อฟสายหน้าใหม่กันเลยครับฝนต้องสาด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของโอ้โหมาคานครขออภัยฮะในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:38 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงไม่รู้ลิ้นพันพี่น้องลิ้นคือมีแต่แนวพันๆแต่น้อทักทายพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องเด้อขอเพียงใดครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วทักทายคุณยายด้วยนะครับก็แล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็มีพี่โสภาสวัสดีพี่โสภาด้วยครับแล้วก็พี่วรรณภานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะครับเห็นบอกว่าโอ้โหกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วอ่ะขอบพระคุณหลายครับพี่น้องขอให้รวยขอให้รวยพี่น้องสู้คู่สู้คนแล้วกันนะครับตอนนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหฝนนี่กระหึ่มเลยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่ถ้าน้ำท่วมมานี่แบบโอ้ยากเลยเนาะเฮ้ยทักทายพี่ๆด้วยนะจ๊ะพี่มังกรขอเพลงเข้ามาพี่มังกรขอเพลงไอ้ทุยเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2ฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็มีคุณยายคุณยายมาแล้วน้องแชมป์นี่น้องแชมป์มาแล้วฮะแล้วก็สวัสดีพี่วันดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็พี่พีระเดชนะครับพี่พีระเดชอุ้ยขออภัยครับพี่พีระเดชตีกังปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตีกังดีกังคนคลื่นวิทยุอ๋อแล้วก็พี่สียังอยู่โอ้สวัสดีพี่สีด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงแรงไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอะไรช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันจ้า

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
2: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำบนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดให้แจ่มๆเลยละครับผลงานเพลงต่อไปนี้ครับท้ายชั่วโมงแรกขอมอบพิเศษเพลงนี้ให้กับคนที่มีความฝันหรือคนที่กำลังจะตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะยังไงก็ขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2ก็สำหรับพี่คนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่สายหน้าไมค์022481366นะครับย้ำอีกรอบนะจ๊ะ022481366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000รัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000บาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารไมพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยนะจ๊ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: พี่นพดลโทรมาจากที่ไหนครับ
2: จังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากอยู่อำเภอไหนครับพี่จังหวัดตากเนี่ยอ
2: ำเภอเมือง
1: อ๋ออยู่เมืองเลยตอนนี้ตากเป็นไงบ้างครับที่เหนือฝนตกหรือเปล่าครับ
2: ก็มีฝนตกบ้างครับ
1: อ๋อมีฝนตกบ้างเนาะวันนี
2: ้
1: พี่นพดลโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงไอทุยครับ
1: ไอทุยของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ไอ้เป็นก็ห้าทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลย
2: แล้วก็ดีเจหน้าใหม่ครับสุดหล่อครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณพี่นพดลสุดหล่อเหมือนกันนะพี่นพดลผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคครับ
2: น้ำด้วยน้ำเลย
1: ได้เลยครับผมน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณพี่นพดลมากๆนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: เดี๋ยวผมมอบให้น้องอะไรนะหลังไมค์ด้วยนะครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยครับผม
2: ครับแล้วก็ขอมอบให้กับอะไรนะพี่อะไรนะ
1: ใครใครเอ่ยพี่ดีเจเหรอครับ
2: พี่ดีเจของขึ้น95ทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยพี่นพดล
2: แล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี
2: ่ครับ
1: ครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นพดลจังหวัดตากนั่นเองครับโทรเข้ามาขอเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็พี่ๆดีเจของ FM 95ทุกคนครับแล้วก็หนูน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับไอ้ทุย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับงานเพลงคืนคำของนวกะนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงสุภการพรหมเกิดนั่นเองครับโอ้โหเป็นผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะคืนคำนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาขอเพลงกันได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆเข้ามาฟังเพลงเพราะๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00 น.จนถึง20:00 น.นะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอส่งเพลงเพราะๆเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีจ้าบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้ว วันนี้มาแบบมาแบบโจโจ้คุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะจะได้สดชื่นนะฮะผู้ฟังจะได้แบบโอ้ยวันนี้มันฝนตกมันอ่อมมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเพลียอะไรอย่างงี้ไปทำการทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมุนมาเจอกันหมุนมาฟังเพลงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะให้สดชื่นกันสักหน่อยก่อนนอนเนาะนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนนอนนะคุณผู้ฟังแต่พี่ๆบางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่นอนจ้านะคะเพิ่งจะเริ่มทำงานเข้ากะดึกไงยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่า2ชั่วโมงนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเรามีเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆเลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันต่อถึงช่องทางต่างๆของเรานะคะเรามาพูดถึงนะงานเพลงก่อนดีกว่าเออนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนโอ้คือเต้นแบบมาราธอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับโสดกระปิบกระปล่อยเฮ้ยเป็นความโสดแบบมันสดบ้างไม่สดบ้างอย่างนี้วันนี้สดพรุ่งนี้ไม่สดอะไรอย่างงี้นะคะจากน้องปออันนบนะคะหรือว่าปอ AF นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนของใจนะคนของใจงานจากเอสปราชญาบัวหลวงนี่เขาก็เป็นพระเอกลิเกด้วยเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจักกิมกับตกโตนะคะนะตกโต รวมกันเลยคุณผู้ฟังคือเวลาฝนตกมันชอบได้ยินเสียงแบบเนี้ยนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกๆจากวงต๊กโตอาสยามนั่นเองนะคะสามงานเพลงที่แบบว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้วงดนตรีก็คือแบบเล่นเพลงพวกเนี้ยคือแทบทุกงานอะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะจักกิ้มกับต๊กโตเนี่ยจริงๆก็เป็นเพลงของเพื่อนๆหนูเองนะเนี่ยคนที่ร้องเพลงนี้นะคะต้นฉบับเลยแล้วก็เขารับราชการกันด้วยนะคะวงตกโตนะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นมาแต่ว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคะทั้งวงเลยนะเป็นรับราชการเป็นทหารเรือนะคะก็เป็นพวกกันนี่แหละนะคะสนุกสนานเนาะเวลาฟังเพลงเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์วันนี้โอ้โหจริงๆวันนี้นะต้องบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนอันหนักหน่วงของผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมาที่สตูดิโอจัดรายการนะคะโซนแบบรัชดาเนี่ยนะคะรัชดาเหม่งจ่ายเนี่ยโซนเนี่ยพระราม9ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เกือบที่จะต้องนะคะพายเรือเนี่ยจัดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะอสมทฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มาพร้อมกับสายฝนและความสนุกสนานกันละกันในค่ำคืนนี้เนาะนะคะใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดนะคะมีฝนตกนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366จองสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราด้วยหลังไมค์วันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะส่วนใครที่นะคะไม่ถนัดแบบโทรมาแบบอาจจะรู้สึกเขินอายกันบ้างบางครั้งบางทีเนาะนะคะอาจจะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์แบบอยากจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะ022481366แล้วก็รวมถึงทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรก
สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำกลอนสั้นๆเข้ามาด้วยนะบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตนะไม่เพลินจิตสินี่พระลำ9โอ้ย5บาท10บาทนะคุณว่านะเอาใหม่ฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันนี่เว้นวรรคไม่ถูกนะตกภาษาไทยหรือเปล่าดีเจแม้ไม่ได้กินถั่วนะถั่วอะไรเนี่ยแล้วถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์อันนี้เป็นคำกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาบอกนอนยังไม่ได้เลยกลัวฝันร้ายนะเขาบอกอย่างนั้นต้องรอฟังเสียงดีเจก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนะบอกว่าขอมอบให้กับพี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยนี่พี่เมย์นี่มีหลายเมย์นะเออนะมีหลายเมย์นะที่เนี่ยเมย์ไหนเมดิชาใช่ไหมเอ้ยเมดิชาแน่นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาใต้โต๊ะพี่ลูกตาลก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะหล่อเล่นเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะรับสายหน้าไมค์กันนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับสายฉีดหิวใจเนาะนะคะเมื่อกี้นี้3งานเพลงสนุกๆ นะคะผ่านไปนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงนึงนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ไปเจอกันมาแป๊บหนึ่งนะคะกับศิลปินท่านนี้นะคะ คุณอีฟอรวรรณนะคะก็เลยบอกว่าจัดให้สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนับดาวรอเธอ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลกับแถวนี้เองลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต์นะคะ
2: เรียกลุงดีกว่าคร
1: ับหรอเรียกพี่ไม่ได้หรอคะ เรียกอะไรดีคุณลุงหรือคุณพี่ดีคะ
2: ลุงดีกว่า
1: หรอคะคุณลุงนะ
2: ตอนนี้ก็60กว่าแล้วครับ
1: โอ้ยังเพิ่ง60กว่าอยู่เลย
2: ไม่เป็นไรน้องลูกตา
1: ล ได้ค่ะคุณลุงโทรมาจากลาดพร้าวในช่วงประมาณไหนคะของลาดพร้าว
2: ลาดพร้าว101
1: อ๋อเกือบบางกะปิแล้วเนาะ
2: ก็มันเข้าได้2ทางครับถ้าเราเข้าเส้นทางนะว่ามันก็เป็นโพแก้วแต่ถ้าเข้าลาดพร้าว101ก็ผ่านหน้าวัดแล้วก็มาวิ่งเข้าเส้นนะว่ามันโพแก้วเหมือนกัน
1: นะคะอยู่โซนนี้แหละใกล้ๆกันไม่ไกลเลยวันนี้ฝนตกเนาะ
2: โอ้โห
1: โอ้โห
2: ฟ้าให้มันตกให้ท่วมเลย
1: โอ้ย
2: ได้นอนสบายสบาย
1: นะแต่ท่วมเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกัน
2: ไม่ไหวครับเดือดร้อนบ้านข้าง
1: ๆนั่นน่ะสินะคะแต่ถือว่าตกมาแบบนี้ก็อากาศเย็นเนาะคุณลุงเนาะ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่หรอกกำลังน่าทำกับข้าวแต่ฝนเทก็ต้องรีบปิดพัดลม
1: ค่ะ
2: เพราะไฟฟ้ามันรัดวงจรบ่อย
1: นี่หนูกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นะว่าตกลงแล้วกำลังคุยสายอยู่กับคุณลุงอนันต์หรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์เนี่ยขนาดหัวร้อยยังคายน่ะคือเอ๊ะ
2: มันไม่หรอกสมัยก่อนอะอดีตอะมันเคยร้องได้แต่นี้มันร้องไม่ได้แล้ว
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยในหูสักท่อนได้ไหมคะอยากจะโอ้อยากจะฟังสักนิดนึงได้ไหมเนี่ย
2: พี่อุตส่าห์ทำงานก็เพื่อน้อง
1: อีกนิดนึง
2: หวังเก็บเงินเก็บทองเอาไปมันในความใจ
1: นี่นะไม่ได
2: ้
1: นี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่เสียงหัวร้องเมื่อสักครู่นี้คุณลุงอนันต์เหมือนพ่อชายเลยนะคือปกติเนี่ยหนูจะจัดรายการร่วมกับพ่อชายวันอาทิตย์ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะนะมาฟังได้แต่เมื่อกี้นี้ใช่เลยนะตอนหัวร้องนี่หนูแบบเอ๊ะตกลงนี่ตอนนี้4ทุ่มหรือตอน5โมงวันอาทิตย์

0: น้องจอด
1: ค่ะ
0: อดีตอ่ะก็คือขับรถดำเที่ยวน่ะขับรถดำเที่ยว8ล้อ2ชั้นน่ะ
1: โอ้
0: ก็เปิดให้ลูกค้ามาลูกค้าอยากฟังเพลงก็เขาลงมาพิมพ์เอง
1: อ๋อค่ะ
0: มันอะไรอ่ะก็มีดีเจอยู่ชั้นสอง
1: เป็นรถแบบว่าเป็นรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: พอจะนึกออกโอ้แสดงว่าก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลง
0: ครับแล้วก็บางทีอยากจะร้องเราก็พิมพ์เองแล้วก็ให้ดีเจเล่นตีไปทั้งหมด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าขับรถไม่ร้อง
1: ไม่ร้องตอนที่แบบว่าเปลี่ยนคนขับใช่ไหมคะเปลี่ยนมือใช่ไหม
0: ก็คือจอดในตาม
1: พักรถ
0: ร้านค้าร้านของฝั่งเนี่ยครับ
1: ดีค่ะดีเนาะบางทีเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างเนาะเวลาขับรถแบบไกลๆระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่เจ้าหนึ่งก็วิ่งบางทีวิ่งในกรุงเทพไปดิมเวอร์กลับจากดิมเวอร์ก็รับตามต่อไปถึงมงถึงใหม่ไปใต้แต่ละพวกเนี้ยครับ
1: ไปทั่วเลยเน
0: า
1: ะโอเคค่ะอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไรคะเอาคุณลุงอนันต์เนาะ
0: อย่าเรียกพี่นะ
1: เออเอานี้เพลงนี้นะเก็บเงินแต่งงานใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ
0: ถูกต้อง
1: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอ้าวจัดให้เลยค่ะสายชิลฮิวใจของเรากับเก็บเงินแต่งงานซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณ

จะใกล้จะไกลค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางตอนออนไลน์ก็เข้ามาทางไลฟ์ของเราได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะรับอีกหนึ่งสายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์กับเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ทางหลังไมค์ได้เลยนะคะทีมงานของเรารอรับสายอยู่แล้วนะคะมาทักทายกันดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกของเรานะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สมหมายนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่ประโยคนะพี่ประโยคนะคะพี่อุไรพี่โอภาสบอกจะสวยไปถึงไหนอ๋อสวยมาถึงอสมทนี่ละจ้ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ฮักพอกำกานะแล้วก็พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับลูกตาลชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่เออินทิรานะคะพี่สารช่างไฟนะคะแนะนำเข้ามาบอกว่าที่อุทัยธานีเนี่ยก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะพี่เรืองนิดนะคะพี่เดชพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะพี่อัมพรสวัสดีค่ะน้องในบอยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงน้องหนูดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะจ๊ะนะวันนี้คิดว่าน่าจะฝนตกนะทั่วกรุงเทพแล้วล่ะคิดว่านะคะเพราะว่าจากหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าฝนตกหนักเลยทักทายเพิ่มเติมพี่ศักชัยนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะในทุกๆช่องทางนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ก่อนเลยว่ะนะคะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแนะนำเข้ามาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่าเซิร์ชหาแล้วในคลังแสงเนี่ยนะในคลังเพลงของอสมทเนี่ยหนูหาไม่เจอคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะซึ่งเพลงของแม่พึ่งก็มีแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะอ้าวไปจัดให้เลยดีกว่าไปจัดให้คืออย่างไปจัดให้ไปฟังกันเลยดีกว่าสิจัดให้เลยค่ะพี่อ้อมนะจากสุราษฎร์เนี่ยขอเพลงนี้มาแล้วบอกว่าเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆคุณผู้ฟังแพง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แพงแพงแพงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงสนุกสนุกจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเราไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังฝนตกในทะเลนะคะเข้ากับบรรยากาศฝนพรำแบบนี้เป็นงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่รัชนกก็มีมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็เลยมีบันทึกการแสดงสดนะคะบรรยากาศด้านหน้าเวทีเพลงนี้แหละนะคะฝนตกในทะเลก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษเลยกันละกันนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะแค่ทำไมผู้ชายค่ะอัมพรแหวนเพชรนะคะจัดให้เลยเป็นพิเศษสำหรับพี่ออสสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับติดรอวิชาลืมแอร์สุชาวดีนะคะจากพี่วิทยาศรีสะเกษค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: ท้ายชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับหนึ่งงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพี่ที่แนะนำเพลงนี้จะหมุนเข้ามาฟังหรือเปล่านะคะแต่ว่าจัดให้ก่อนก็แล้วกันนะกับสถานีน้ำตานะคะศิลปินพิทักษ์นั่นเองนะคะรู้สึกจะเป็นพี่ธงชัยนะเมื่อวานนี้ที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์วันนี้เพิ่มเติมนะคะอีก1สาย022481366นะคะโทรเข้ามากันได้เลยยังอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเรามาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหพรหมลิขิตมากๆเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นสายจากพี่อนันต์เหมือนกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็พี่อนันต์แต่เป็นเป็นคุณลุงอนันต์ คุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวแต่นี่เป็นพี่อนันต์จากจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดเน้อเจ้า
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีเจ้าโอ้วันนี้มีแต่อันคุณอนันต์โทรเข้ามาเน้อ
2: ครับผมเมื่อกี้ตลาดข้าวนี่จังหวัดน่านแล้วเน
1: าะเจ้าอยู่ตรงไหนของจังหวัดน่านเจ้า
2: อยู่
1: อำเภอหยัง
2: อำเภอสาครับผม
1: อันหยังก็เจ้า
2: อำเภอสาเมืองสา
1: อำเภอสา
2: ครับอยู่ตั้งเมืองสา
1: โอ้อยู่ตั้งใดฮั่นหา
2: โอ้ก่อนจะไปเมืองน่านกะ
1: โอ้บักเคยได้ยินเลยเจ้าบักเคยได้ยินเลย
2: ผ่านอำเภอสาก่อนนะครับ
1: อ๋อแต่ว่าเป็นเขตจังหวัดน่านแล้วกะเจ้า
2: โอเคจังหวัดน่านนะอำเภอสาแล้วก็เข้าไปหาจังหวัดน่านหน่อยจากอำเภอสาไปหาจังหวัดน่านเป็น24 กิโลครับผม
1: เจ้าอ๋อเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเป็นคนเหนือนะแต่ว่าเพราะว่าปกติน่านก่อนจะฮู้จักอำเภอปัวอีเน
2: า
1: ะ
2: มันเลยกันละเลยจากอันนั่นแหละมันขึ้นไปทางเหนือเนาะ
1: ขึ้นไปทางเหนือเน
2: า
1: ะ
2: วังผา
1: เจ้าจ
2: ้าย
1: ินดีจะนักเลยตั้งเหนือบ้านเฮาฝนตกพ่องก็หา
2: โอ้หมดวันแล้ววันนี้นะ
1: ฮะ
2: หมดวันเลยเย็นหมดวันเลยวันนี
1: ้ตกหมดวันเลยกะเจ้า
2: หมดวันเลย
1: โอ้ดีขนาดแสดงว่าตกไปทั่วเลยเนาะทั่วประเทศเลยเนาะจ้าวเห็นตะกี้มีข้อความมาจากเชียงใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะไอ้อนันต์เนาะบอกว่าฝนตกมาแล้วก็อันควันก็หายไปนอกมูอ่ะหมอกมูควันเนี่ยอย่างมูนั่นก็ดีขึ้น
2: ครับจังไม่อันลำปุ่นลำปางมันนั่นมันแปลกไปแต่มันสบายเนาะเย็นอากาศตรงนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าอากาศเย็นเนาะสบาย
2: ดีใจขนาดหาโอกาสอู้กำยัง
1: อ๋อยินดีเจ้ายินดีจะนักเลยตะกี้ยังอู้กันเลยว่าโอ้วันนี้มีพี่อนันต์โทรมา2พี่อนันต์เลยนะวันโอเค
2: ดับเบิ้ลเลยเนาะดับเบิ้ลเลยเน
1: า
2: ะ
1: ดับเบิ้ลเลยเจ้าอันเฮาเคยอู้ใส่กันหน้าไม้แล้วยังหาก่อนหน้านี
2: ้เหมือนละหลายเดือนละ
1: เหมือนละเนาะหลายเดือนแล้วโอเคเจ้าอ้าววันนี้1งานเพลงให้ฟังเพลงอย่างเจ้าม
2: ันเคยหอยออกกันแล้วว่าขอหลวงพ่อห้ามจนนี่แหละ
1: หลวงพ่อห้ามจนของพี่ทาเนาะสิรินทานิยากรเนาะ
2: นั่นแหละ
1: โอเคเจ้าได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
2: จะไปว่าเร็วหน่อยว่าจ้า
1: เอาจ้าเลยเนาะ
2: โอ้กับยังนี่นะ
1: เจ้าเดี๋ยวค่อยๆพูดตามไปทีละประโยคสั้นๆเนาะ
2: ครับมันว่าเป็นมันเนาะ
1: เจ้าอ่ะขอขอบคุณ
2: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มคนที่คนไทย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำนั้นอร่อยครับอร่อยคำนั้นคำไหนคำนั้นเน
1: า
2: ะ
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: อะไรก
1: ็ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: เชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคเจ้าขอบคุณจันนักเลยเนอะเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะเจ้า
2: โอ้ขอบคุณครับอยู่เย็นมีสุขมีโชคลาภนะครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
2: เรื่องมันชิ้นเดือนนี่นะ
1: ฮะ
2: ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยสิ้นเดือนนี่นะ
1: จ้าอู้สาธุขอบคุณเจ้านักเลยเจ้าสวัสดีเจ้าอ้าวล่ะสาธุขอให้ได้เลขเด็ดนะฮะเอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่อนันต์นะคะแนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สีงานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงนี้นะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะบอกว่าพาเรทนี้เพลงเพราะจังเลยนะคะมาดูว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสอนพระรามนะคะงานจากพระเอกคนเก่งนะคะเพลงลิเกนะน้องแบงค์สอนรามนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพ่อเนื้อทองนะคะปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็เพลงจากหลังไมค์นะคะเสรีขอพรนะคะของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะจากพี่สมศักดิ์นะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะหลวงพ่อห้ามโจรสิรินทรานิยากรจากสายน้ำไมพี่อนันต์นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้มีเพลงหลังไมยังติดค้างอยู่หลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็มีพี่นานาด้วยนะคะเข้ามาตอนดึกๆพี่คงนภานะคะคุณแม่อรุณบอกว่าโอ้ยนะเพลงนี้พาเหรดนี้เพราะทุกเพลงเลยนะคะเป็นขอพรพาเหรดโอ้โหมีตั้งชื่อให้ด้วยคุณแม่น่ารักจังเลยสวัสดีพี่เคซี่นะคะพี่ฮารุณหามะด้วยนะคะทักทายเข้ามาพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอโอ้โหเอ็นดูชื่อ Facebook จังเลยพี่มิมี่นะคะพี่สมคิดนะคะพี่นักรบด้วยนะบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะเดี๋ยวนี้มีฉายาเราไปไหนเรียกน้องลูกโหนดด้วยนะน่ารักดีนะหนูชอบมากจริงๆจริงๆมีคนเรียกชื่อหนูนะชื่อนี้นะตั้งแต่สมัยตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆนะคะที่แบบว่าลงใต้นะเป็นนักร้องเหนือที่มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ทางภาคใต้บ่อยกว่าภาคเหนือหูฟังจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะสุราษฎร์เนี่ยบ่อยที่สุดเลยไปในอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็เป็นชุมพรก็บ่อยนะชุมพรนครเนี่ยนครศรีธรรมราชนี่ก็บ่อยมากๆกระบี่พังงาอะไรนะสตูลที่อำเภอละงูนะตันจำได้ตอนนั้นโอ้โหไปเข้าไปลึกเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนู้นไปหลายอำเภอเลยนะก็คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนะคะเคยเล่นแบบว่าคอนเสิร์ตในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนยางอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยธรรมชาติอากาศดีมากนะคะเป็นแบบว่าเขาก็จัดงานในสวนยางอะไรเนี่ยนะคะโอ้แต่นานมากเลยผู้ฟังที่เล่านี่ก็คือ10ปีขึ้นไปแล้วนะคะสมัยนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ตันก็ยังร้องเพลงอยู่นะคุณผู้ฟังเผื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าเอ๊ะนะมาจัดรายการแล้วยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะคะยังร้องเพลงอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เลยมีอาชีพหลายอาชีพมากขึ้นนะคะจากแค่ที่หลายคนรู้จักในนามของสมัยก่อนก็จะเป็นลูกตาลอาสยามอะไรเงี้ยก็เป็นนักร้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้วเป็นดีเจอยู่ที่นี่แหละนะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วตอนก็ทำคอนเทนต์นะคะเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ทำคอนเทนต์ต่างๆมีไปนู่นไปนี่รีวิวอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาทำขวัญนาคกับพี่สาวด้วยนะคะพี่แก้วฟ้าสาวเพชรนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่นะคะจะบวชลูกบวชหลานนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้นะคะทางทีมงานหมอขวัญ

แก้วฟ้าสหเพชรเนี่ยก็ไปด้วยกันนะฮะกับพี่สาวด้วยอยู่ดีๆก็โฆษณาเออแอบโฆษณาด้วยอย่าบอกใครนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูทยอยจัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะเมื่อสักครู่นี้4งานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆสัก1งานเพลงก็แล้วกันนะคะที่พี่หน่อยนครพนมเขาฝากเอาไว้มอบเป็นพิเศษสำหรับคนสวยด้วยนะจ๊ะเพลงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตของเราในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม

ินไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงจากกันวันยังค่ำค่ะจากศิลปินช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะคะคุณผู้ฟังจากสังกัดอิสระนะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิด้วยเมื่อวานนี้ติดค้างกันไว้แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ2 งานเพลงกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะที่น้องแชมป์ฝากเอาไว้ทาง SMS นะบอกว่ามอบให้พี่เมย์นะพี่ลูกตาลจ๋าเปิดให้หน่อยนะอ่ะเปิดให้แล้วนะจ๋า
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หวานๆเลยค่ะกับหากรู้สักนิดนะคะในเวอร์ชันของสรัญญาส่งเสริมสวัสดและพิงค์แพนเตอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาค่ะเราจะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เราไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเข้าสู่วันพฤหัสพฤหัสนะจ๊ะก็หวังว่าทุกๆคนจะสดชื่นรื่นรมนะคะแล้วก็ยังยินดีปรีดากับการไปทำงานอยู่นะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วอยากเป็นกำลังใจให้ด้วยผลงานเพลงเร็วๆ3ผลงานเพลงค่ะจากแมงปอชนทิชานะคะจอนนี่ที่รักแล้วก็แนนซี่ท็อปไลน์นะคะวันลมฝากรักด้วยปิดท้ายด้วยวิ่งว่าวนะคะจากขมอดพรขุนเดชนะคะ3ผลงานเพลงมาแบบฟิลลิ่งรำวงนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมอบให้ใครนะคะส่งมอบความรักความคิดถึงความห่วงใยผ่านช่องทางวิทยุของเราเนาะ Mcut Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะพิมพ์มาก็ได้นะทาง SMS 4689400นะคะส่วนสายหน้าไมค์จับจองกันได้เดี๋ยวนี้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fan Page ด้วยสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะพี่กฎชมนสวัสดีพี่ปวเรศนี่มาแล้วพี่ช้านะคะลูกเคยหลวงนะพี่บอยมาแล้วน้องไบรท์นะคะแล้วก็มีพี่ช้างบอกว่าใส่เสื้อหมีแพนด้าน้อยจังอันนี้เป็นน้องหมีเนยนะไปวิ่งมาไปวิ่งของงานหมออโถนะของมูลนิธิ9คนละ9อะไรอย่างงี้นะคะก็เนี่ยได้โอกาสไปตีแบดนี่ก็จริงๆเป็นเสื้อวิ่งนะแต่เอาไปตีแบตเอ้ยมันก็คล้ายกันเป็นเสื้อแบบกีฬาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสวัสดีพี่พิทวัฒน์นะคะจากชลบุรีนะแล้วก็มีพี่สมเจตมีพี่หนูเลื่อนขึ้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะขออภัยนะคะเอาเป็นว่าทักประมาณนี้เนาะพี่โพดีพี่เออินทิรานะคะมาแล้วจ้าแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีวันเกิดของแฟนรายการด้วยนะคะพี่โอกับพี่ยาย่านะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาอย่างสม่ำเสมอและน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าคอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะพี่สองคนนี้ก็จะมาตลอดเลยนะเกิดวันเดียวกันด้วยเอ็นดูน่ารักมากๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะก็มาดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงสายชีวิตหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแม่
1: แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: พี่สารเล้งครับ
1: พี่สาร
2: ไม่ได้คุยกันมาตั้งสองเดือนกว่านะ
1: พี่สารอุทัยหรอ
2: มีงานไม่สาวปะ
1: ใช่ไหมพี่สันจากอุทัยใช่ไหม
2: ใช่จ้ะน้องเมย์
1: อ
2: ๋
1: อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ก็สบายดีเพราะตอนนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงครอบครัวโคนมครับ
1: อืมเหรอแล้วเราสามารถแบบว่าอะไรนะรีดนมวัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหม
2: ได้ครับได้ครับช่วงที่สากลนะครับโคนมตามันเล็กครับใช้ได้มากครับ
1: หนูเคยไปแล้วเขาบอกว่าต้องแบบแตะๆก่อนอย่าให้มันตกใจเพราะแบบไปคว้าเลยมันดีดเอานะ
2: มันดีดนะต้องมัดขาด้วยครับ
1: เหรอ
2: ขาเสร็จก็ล้างเต้านมล้างเต้านมแล้วก็ล้างน้ำสบู่ล้างที่โอเคล้างน้ำเปล่าแล้วก็ให้อาหารงูนมเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตนมได
1: ้
2: ไม่งัวมัน
1: แล้วพอเสร็จปั๊บเราก็
2: เพื่อนเราใส่เจ้า
1: อ๋อแล้วเราก็มีกรรมวิธีในการพาสเจอร์ไลท์อะไรต่างๆใช่ไหมทำให้มันสะอาดขึ้น
2: ไม่ต้องไม่ต้องมีอยู่ศูนย์ส่งอยู่ที่สาขาสหรมครับ
1: อ๋อแล้ววัวที่เราดูแลมีประมาณจำนวนเท่าไหร่คะ
2: อ๋อ35ตัวครับ
1: โหจำชื่อได้ไหม
2: ซาถุงเงินถุงทอง
1: ก็แนวๆประมาณนี้แบบว่าก็ตั้งชื่อให้ดูสิริมงคลอะไรประมาณนั้นนะคะอ๋ออยู่อุทัยแล้ววันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เดี๋ยวต้องรีบไปร้านคอกงัวครับ
1: ตอนนี้นะ
2: ครับ
1: กี่โมง
2: เที่ยงคืนจะไหวตีหนึ่งครับ
1: งั้นให้น้องเมย์อยู่เป็นเพื่อนเน
2: า
1: ะ
2: เหงาครับทำงานคนเดียวพ่อก็ไม่สบาย
1: อ้าวเหรอคุณพ่อเป็นไรคะ
2: คุณพ่อเป็นป่วยติดเตียงครับ
1: แล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ต้องพลิกตัวตลอดไปครับ
1: ต้องพลิกตัวทุกกี่ชั่วโมงเอ่ย
2: ทุก3นาทีครับ
1: ฮะ
2: 3-5นาทีครับ
1: พลิกตัวนะ
2: เพราะแม่ก็ทับเนี่ยครับแพทย์สั่งพลิกตัว
1: ทุก3-5นาทีเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วใครเป็นคนพลิกอ่ะ
2: ถ้าเอิญอยู่นะจ๊ะถ้าเอิญเยี่ยวค้างกับพันธุ์เพื่อนเนี่ยก็จะทำแม่แห้งผิวแม่แห้งครับ
1: หนูเข้าใจแล้วตอนนี้มีใครดูแลคุณพ่ออยู่คะ
2: ผมแล้วก็น้องสาวครับ
1: แล้วจะพลิกตัวยังไงอ่ะทุก3-5นาที
2: เอาพลิกจำเตียงผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหไม่ง่ายนะเพราะว่าตอนที่ของอาม่าหนูเนี่ยทุกสองชั่วโมงแต่พอบอกว่าโอ้โหระวังแผลกดทับจริงๆก็มีเบาะหลายรูปแบบนะคะ
2: ตอนนี้พ่อสั่งเสียว่าเอาเป็นไงไปอย่ารอข้าต่อหน้าพ่อนะพ่อป่วยแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น้องเมย์คิดว่าน่าจะช่วยได้ก็เกี่ยวกับพวกเบาะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้แบบไม่เกิดแผลกดทับ
2: แอลกอฮอล์ก่อน
1: อะไรนะคะ
2: เราน้ำสบู่กับแอลกอฮอล์ก่อนครับ
1: อ่ะฮะหมายถึงตัวเบาะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ผ้า
2: ห่ม
1: อ๋อตกใจนึกว่าทาที่แผลเลยตกใจ
2: แล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เบาะเป็นแบบเป็นลมยางอะไรอย่างงี้ไหม
2: ใช่ครับลมยางครับ
1: แต่ว่าพลิกทุก3-5นาทีเลยเหรอ
2: ถ้าไม่พลิกเขาเป็นมา2 ปีแล้วสองปีกว่า
1: ไม่หนูรู้สึกว่าเป็นการพลิกที่ถี่มากจนที่เรียกว่าคนที่ดูแลน่าจะไม่ได้นอนเลย
2: ไม่หลับไม่นอนครับเดี๋ยวก็ว่าออกซิเจนในเลือดที่มันติดเนี่ยห้ามต่ำกว่า100 องศาห้ามต่ำกว่า100%ครับ
1: อ่า
2: แล้วห้ามต่ำเนี่ย70%นะออกซิเจนนะ
1: ออกซิเจนในเลือดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ออกซิเจนในเลือด
1: เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: เนี่ยต้องหาให้สุดใจของป๊อปปรัชญาครับ
1: ป๊อปปี้ปรัชญารักนะคะ
2: ป๊อปปี้ปรัชญา
1: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ FC ลูกทุ่งมหานครแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องหอมใบชื่ออะไรนะครับ
1: น้องกวางค่ะ
2: น้องกวางสุดน่ารักจังเลยสวยก็สวยต้องสวีทอัศรายครับ
1: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องแม่จัดให้นะ
2: สวยแข่งกับน้องแม่เลย
1: อะไรนะคะ
2: สวยแข่งกับน้องแม่เลย
1: กวาง
2: สวยลูก
1: พี่เขาชมว่ากวางสวยมากเลย
2: อย่าลืมมาเที่ยวสว่างนะมาไหว้พระ
1: ครับผมได้เลยครับอ่ะขอบคุณที่โทรมานะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะคะ
2: ดีใจจังเลยได้ฟังเพลงนี้มากมาของน้องมาแล้ว
1: โอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณนะสวัสดีค่ะ
2: น้องสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ร้อนๆแบบนี้นะคะก็ยังคงมีหลากหลายพื้นที่อยู่ที่ยังคงโหร้อนเนาะแล้วบางพื้นที่นี่ใช้บั้งไฟช่วยแล้วอะไรแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีฝนตกลงมานะคะก็ขอให้ตกลงมาเร็ววันนะจะได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกร้อนมากๆนะคะตอนนี้เราก็มีคูลพลัสนะคะเอาไว้ให้เย็นสบายกายสบายใจนะหน้าร้อนนี้นะคะจะได้เย็นฉ่ำด้วยคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจเลย 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจโดยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยมันร้อนจังเลยนี่เลยนะคะพอใส่น้ำใส่น้ำแข็งไปเนี่ยก็ลดลงมา 3-4 องศาเลยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั้นห้องครัวโอ้ยเย็นทุกที่นะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะหน้าร้อนนี้นะคะให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนล่าสุดน้องเมย์ไปดูตามห้างอะไรเงี้ยนะพัดลมธรรมดาก็พันกว่าบาทเกือบ 1,200 นะคูลพลัสเนี่ยก็ขนาดประมาณเดียวกันวันนั้นเห็นหยิบสายวัดมาวัดให้ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นนะคะคุ้มสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีเลยค่ะ Cooling Pack อีก4ชิ้นด้วยกันเนี่ยแถมๆนะจ๊ะโทรค่ะ02-114-3990ค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หยิบโทรศัพท์มากดหมายเลขเลยนะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนพระยามีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปมาต้นชั่วโมงก็รำวงมาแล้วขนาดนี้นะอีกสักรำวงแล้วกันนะสาวรำวงจากพี่อ้อยกระท้อนค่ะ
3: มาสนุกกันมา

0: จบขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมห
1: านครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

้องไห้วันไหนก็ให้น้องเมย์ดูแลใจได้นะคะนี่นะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองร้องไห้กอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่เหลือใครกอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยสุดใจนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าท้อแท้ผ่านอุปสรรคอะไรไปไม่ได้ก็ตามแต่จงรู้ไว้นะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตเป็นของตัวเองเสมอนะคะทุกๆปัญหาที่เขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเนี่ยถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าซะอ่ะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในโซนของปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะยังไงก็ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆด้วยเนาะรวมถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะใครที่บ้านรกล้างนะคะหรือว่าแบบมีของรกๆอะไรเงี้ยมีป่ามีต้นหญ้าอะไรที่มันขึ้นสูงนะคะยังไงก็ดูแลความสะอาดรอบๆ บ้านอะไรที่งูมันจะชอบอ่ะเออหนูเยอะงูก็มาตามมาด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่างูก็ต้องกินหนูเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหิวมันหาอะไรกินไม่ได้บางทีมันก็มาที่สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะดังนั้นก็คือมันอันตรายนะผู้เสียชีวิตที่ผ่านมานะคะมีถึง20รายแล้วนะพบมากในเพศชายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานเกษตรกรนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่เข้าสวนเข้าป่าเข้าเนี่ยแม้แต่สวนยางเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนาไร่สวนต่างๆนะคะพบมากในเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมนะคะตุลาคมประมาณนี้นะช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแบบเพลหน่อยประมาณแบบ6โมงเย็นถึง2ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแนวทางในการป้องกันงูกัดแน่นอนค่ะสวมรองเท้าหุ้มข้อหรือว่าสวมรองเท้าบูทนะคะให้เรียบร้อยเวลาที่เราออกไปปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องทางตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยก่อนเวลาจะเดินไปในพงหญ้ารกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอ่ะก็ให้เขาแบบฉกมาที่ไม้เราก่อนเราจะได้ไหวตัวทันใช่ไหมล่ะหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่านะคะล้วงมือไปในโพรงไปในกองไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนชะล่าใจรู้สึกว่าเออนี่ก็บ้านฉันฉันก็รื้อบ้านตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบอยู่หลังป้ายหลังโอ่งหลังอะไรใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่บางคนก็อยู่ตรงฝ้าเพดานนะก็ระมัดระวังกันนะคะกองไม้กองอิฐกองใบไม้แห้งๆอย่างเงี้ยนะอย่าจับงูนะคะแม้จะคิดว่ามันตายแล้วก็ตามก็ห้ามจับเด็ดขาดเลยนะวิธีประถมพยาบาลค่ะหากโดนงูกัดหรืองูฉกเนาะบีบเลือดบริเวณบาดแผลออกก่อนตรงปลายแผลเนาะออกก่อนเพื่อขจัดพิษงูให้ออกจากร่างกายนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดย้ำว่าน้ำสะอาดฟอกสบู่หรือด่างหรือน้ำด่างทับทิมอย่างเงี้ยได้นะคะใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งที่ย้ำไม่ใช่เลยนะบางคนเนี่ยหูคว้าอะไรได้ก็คว้านึกออกไหมบางทีก็ต้องพกไปบ้างนะพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะบางคนนี่เขาใช้ดามมาเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งไปขยับเยอะใช่ไหมเลือดมันก็สูบฉีดเลือดสูบฉีดอ่ะเป็นไงพิษก็วิ่งทั่วเลยคราวนี้เข้าหัวใจไวกว่าเดิมนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ดามบริเวณดังกล่าวนะคะให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจนะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเมื่อไรที่พบเห็นงูนะคะหรือสัตว์พิษสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะจะขอความช่วยเหลือนะคะก็โทรเลย199ค่ะเป็นจริงๆก็เป็นเบอร์ดับเพลิงนั่นแหละหรือว่ากู้ภัยในท้องที่ก็ได้1418อย่างเงี้ยนะคะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บมีผู้ที่แบบว่าต้องมีพิษโดนพิษไปแล้วโดนกัดไปแล้วนะคะก็โทร1669นะจ๊ะ

แต่ถ้าถามว่านำส่งเองได้ไหมก็ดามก่อนแล้วก็ต้องทำแผลทำเขาเรียกว่าล้างแผลให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าบางคนใจร้อนไงใช่ไหม เข้าใจแต่ว่าถ้าถึงสถานการณ์ที่มันต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเราสามารถทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเราก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานิพกจากคาราบาวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้นะคะเราฟังทางวิทยุทางอะไรก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะเบรกสักครู่นึงรอสายนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ก็ยังอยู่กันไหมจ๊ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ครับผมเด็กชายโกโก้ครับ
1: พี่โกโก้จากระยอง
2: ครับผม
1: ครับผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับผม
1: สบายดีนะฝนตกหรือเปล่าเอ่ย
2: ตกครับตกวันเว้นวันครับ
1: โอ้เมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันลงมาอีกทีรถนี่คือน้ำท่วมไปครึ่งล้อ
2: ครับตกวันเว้นวันครับคุณบางวันก็ตกคึ้มๆแล้วก็คึ้มๆวันนี้คึ้มๆครับระยองครับคึ้ม
1: ๆพี่โกโก้อยู่อำเภออะไรอะคะ
2: บ้านฉางครับ
1: ที่หนูจะไปแกรงอะสิ
2: ได้ยินอยู่ครับตอนนั้นเข้ากาดึกฟังปูเมย์อยู่ปูเมย์จะพาครอบครัวมาเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยเห็นเขามีแบบคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ สวยๆทั้งนั้นเลยเน
2: า
1: ะ
2: ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองครับผมอยู่บ้านฉางครับติดต่อกับไอ้กิโลสิบครับของผมอ่ะ
1: เหรอคะมันไกลกันเยอะไหมอ่ะ
2: ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครูมี
1: ประมาณกี่โลได้คะ
2: ประมาณตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ตัวโยต้าตอนผมเรียนก็จะถ้าเกิดแกงน่าจะไกลอยู่นะพี่น่าจะไกลอยู่ครับครูมีน่าจะไกลอยู
1: ่ ไม่ต้องเรียกหนูว่าครูก
2: ็ มันติดแล้วอ่ะ ฟังตลอดเนาะ
1: ฟ
2: ัง
1: แปลกๆเหมือนกัน
2: ฟังตลอดแล้วเนาะครูมี
1: แล้วตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: สบายดีครับ
1: จริงเปล่า
2: จริงครับผม
1: มีชะงักนิดนึงด้วย
2: เออครูเมย์ชอบแกล้งคนอื่นแต่ผมจะแกล้งครูบ้าง
1: ยังไง
2: ครูมีกลัวตุ๊กแกไหม
1: ทำไมครับ
2: อยากถามครับ
1: มาก
2: กลัวไหมโอ้โหก็เมื่อวานก่อนเองครูเมย
1: ์
2: อาบน้ำเสร็จผมมานั่งข้างบ้านไอ้เราที่บ้านผมมีตุ๊กแกไงผมว่าเป็นคนแบบถอดไอ้ลูกทุ่งเนาะแบบลูกทุ่งอะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์นี่แหละตุ๊กแกตกใส่หลังนักแปะเสร็จปุ๊บผมก็ไม่กลัวนะผมก็ตั้งใจสู้มันนะมันก็ปีนขึ้นขาผมโคตรสะบัดมันก็ปีนขึ้นขาผมอีกตุ๊กแกที่บ้านผมมันเยอะไง
1: เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาตะมุตะมิอะไรนะแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ย
2: ครูเมย์ลองดูไหมล่ะ
1: มาเอาแล้วเคยแล้ว
2: แล้วตัวมา3นิ้วอ่ะครูเมย์
1: โอ้ยไม่ไหวอ่ะขนลุกแค่คิดก็ขนลุกแล้วไม่คือจะบอกว่าเมื่อวานน่ากลัวกว่านี้หนูอ่ะมีพี่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เป็นแบบคนกำลังแบบกินมันสดๆอ่ะ
2: ฮะ
1: เออหนูอ่ะส่งคลิปมาให้หนูดูคือคนที่เขารู้ว่าหนูกลัวใช่ปะเขาก็จะชอบส่งอะไรแบบนี้มาให้หนู
2: โอ้
1: แล้วหนูไม่เข้าใจอ่ะ
2: ส่งมาอันนั้นก็คืนไป
1: แบบว่ากำลังดิ้นเลยอ่ะแล้วก็เอามือคว้าใช่ไหมพอเอามือคว้าเสร็จแล้วก็จับปากมันเอาไว้แล้วก็หักคอแล้วก็กัดตรงคออ่ะแล้วมันก็ดิ้นเดี๋ยวคือหนูแบบช่วยด้วย
2: โอ้ขนาดผมเนี่ยตกใส่หลังมันแปะนะตกใส่หลังไม่พอนะครูเมย์มันปีนขึ้นมาหาผมเลยปีนขึ้นขาด้วยคนลุกยังไม่หายคนลุกเลยนะ
1: โอ้คนที่ไม่กลัวมันก็กลัวได้เหมือนกันนะตอนเด็กๆหนูก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าก็มีจังหวะหนึ่งของชีวิตตอนที่ไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าเหมือนอ่ะจังหวะแรกก็คือเรานอนอยู่เนาะอยู่ในมุ้งแต่มันอ่ะอยู่ข้างหน้าข้างนอกมุ้งก็คือหลับอยู่ลืมตามาจ้าเอ๋กับมันแบบว่าอู้อยู่ตรงหน้าพอดีเลยแล้วแบบตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าหูตัวมันใหญ่จังเลยอ่ะแล้วพอแบบ
2: เนี่ยก็เหมือนกันนะครูเมย์ตอนแรกผมก็กลัวนะแต่คือจับไปจับมาแล้วมันแบบ
1: เดี๋ยวใช้คำว่าจับไปจับมาฮัลโหล
2: ครับจริงๆก็คือผมตอนแรกที่บ้านปุ๊บหลังตู้ผมอะผมไปจับมาตอนแรกนึกว่ามีแค่ตัวสองตัวว้ายพี่โอ้ยว้ายครูเมย
1: ์อยู่กันเป็นครอบครัว
2: โอ้โหอ
1: ยู่กันเป็นเครือญาติอยู่กันแบบญาติโกโหติกะเขาอาจจะเลี้ยงรุ่นกันก็ได้เราจะไปรู้ได้ไง
2: แล้วผมก็คล้องกระป๋องมาคล้ายๆแบบผมก็อีสานเนาะคล้องอ่ะคล้องเอาไปปล่อยล็อตแรกมาไม่พอล็อตที่2มาอีก5ตัวล็อตที่3อีก4ตัวเนี่ยล็อตที่4มาอีก
1: เนี่ยเอาไปขายได้เลยแล้วเนี่ย
2: โอ้ยเอาไปขายให้ใครล่ะครูเมย
1: ์อุ้ยคนรับซื้อกันแพงมาก
2: ครูเมย์ซื้อมั้ยล่ะ
1: มีคนรับซื้อจริงๆแพงมากด้วย
2: โอ้ที่บ้านผมเยอะแยะไปหมดเลย
1: เนี่ยจับขายเลยจริงๆได้อาชีพเพิ่มเลย
2: ไปขายที่ไหนล่ะครู
1: มีเต็มเลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอเลยเยอะมากจริงๆแบบบางทีเขาขายได้แบบ500 600ต่อโลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ว่านับเป็นยังไงนะแต่ว่าแพงอยู่นะ
2: อ๋อครับแต่ผมไม่ทำร้ายมันนะผมจับแล้วผมเอาไปปล่อยผมไม่เคยทำร้ายมัน
1: เนี่ยรับซื้อตุ๊กแกจังหวัดระยองใช่ไหมจังหวัด
2: เหรอ
1: มีเนี่ยเพียบเลยเนี่ย
2: เหรอ
1: เพียบเลย
2: ไม่ผมอยากรู้ไงถ้าเกิดรับซื้อไปเอาไปทำอะไร
1: เขาไปทำยาค่ะ
2: เอาไปทำกินนะ
1: ใช่เอาไปทำยาให้ส่งออกประเทศจีน
2: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่คนจีนเขากินอะไรแบบนี้
2: โอ้
1: โหจริงๆคนไทยอ่ะเนี่ยมีคนเขาทำรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยรายได้หลักล้านเลยนะ
2: จริง
1: เนี่ยมีคนรับซื้อตุ๊กแกสูงสุด80ล้านก็มี
2: อ๋อคร
1: ับ โอ้ไปเซิร์ฟเลยค่ะหนูว่าสร้างงานสร้างอาชีพถ้าพี่กล้าจับขนาดนี้นะ
2: ผมไม่ได้กลัวจับมือปากผมก็จับมาแล้ว
1: ก็เนี่ยหนูบอกว่าถ้ากล้าจับขนาดนี้นะพี่ได้อาชีพแล้วเนี่ย
2: ก็เอาผ้าโอเคเอาผ้ามาใส่มือแล้วก็จับไปดิ
1: เออเนี่ยไปดูเลยจริงๆเขารับซื้อกันแพงมากหนูรู้แบบว่าหนูเคยเห็นคลิปที่เขารับซื้อด้วย
2: จริงปะเนี่ย
1: จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไม่จ้อจี้ด้วย
2: ผมทำงานโรงงานไงผมไม่รู้หรอกผมอยู่ในป่าในเขาในสวน
1: เนี่ย
2: มันในป่าในเขาหรอกก็ติดเขตติดต่อชลบุรีนะครับ
1: เนี่ย300กรัมได้30,000
2: ฮะ
1: เออไปดูเลยสร้างงานสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้เลยจริงๆ
2: แล้วบ้านผมเยอะเลยนะจะไปปล่อยตั้ง 3-4 รอบ
1: เสียดายมั้ยล่ะ
2: ก็มาอยู่ว่ามาอยู่ที่บ้านผมอย่างเดียวเลยครูเมย์
1: เสียดายมั้ยล่ะรู้สึกเสียดายหรือยังล่ะ
2: ไม่ต้องเสียดายเลยเมื่อวันก่อนเพิ่งตกใส่หลังคุณน้องแป๊ะน้องแป๊ะอยู่เนี่ย
1: นั่นแหละหลังจากนี้เราก็มีอาชีพกับมันไปเลยไหนๆว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรับซื้อเยอะอยู่ลองไปเสิร์ชดูเนี่ยหนูเห็นเนี่ยเพียบเลยเสิร์ชมายังไงก็เจอได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ไอ้ถุยครับ
1: ไอ้ถุยนะคะผลงานจากแอลกอฮอล์เนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ได้ค่ะวันนี้จะบอกว่าคนขอไอ้ถุยเยอะมาก
2: เดี๋ยวก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วคุณ
1: เ
2: นี่ย
1: เออเยอะมากๆนะคะก็เลยโอ้ยแล้วในระหว่างที่เราคุยกันน้องกวางเขาก็เซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการขายตุ๊กแก
2: เอาล่ะอ๋อที่คุยน้องกวางน้อยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่กวางน้อยก็คือมันจะมีจอขวามือของดีเจใช่ไหมคะที่เอาไว้คุยกับโปรแกรมได้อะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์มาว่าเนี่ยรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยเยอะหนูเมื่อกี้หนูเซิร์ชในมือถือเพียบเลยเนี่ยได้งานแล้วอย่างน้อยก็รวยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ
2: ไม่เรียนครับคุณเนี่ยครูมีน้องเพลงพออยู่แล้วครูมีผมติดต่อผม FC ครูมีครับ
1: ได้เลยอ่ะแต่ช่วงนี้เขาขายอึ่งกันอยู่เนาะ
2: มันออกแล้วเหรอครูมีบ้านผมเองออกเลยยังไม่ออก
1: อึ่งอ่างอะนะ
2: ครับ
1: ขายออกแล้วเริ่มมีแล้วเขาเริ่มขายกันได้กิโลแล้วต้องเท่าไหร่สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยใช่อีสานแต่เมื่อกี้หนูเซิร์ชระยองอะขึ้นแล้วนะตุ๊กแกอะ
2: โอเค
1: ไอ้หนูพูดจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่น
2: ครับ
1: เออดีใจมากถ้าแฟนรายการหนูร่ำรวยอะไรเงี้ยเออเพื่อไปผันตัวเอง
2: ไม่รับประเด็นผมจะมีใครว่าผมไม่จะเชื่อจะพูดได้ฟังเนี่ยแต
1: ่
2: ก่อนเนาะไม่มีที่ไปปล่อยหรอไอ้บ้านเนาะไอ้ไม่อยากไปปล่อยใครเนาะไอ้บ้านตรงนี้แหละวะตรงนี้เนาะไปปล่อยบ้านเขาฝากกันเลี้ยงแต่ไปปล่อยตัวนึง
1: เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวนี้ก็เอ้ยบางคนเขาเพาะเลี้ยงเลยเพราะว่าเขาขายแล้วมันได้ราคาดีนั่นแหละเขาก็เพาะเลยอะไรเงี้ยนะคะคนจีนเขาซื้อเยอะเขาซื้อไปทำยาเหมือนมันมีกรรมวิธีเอาไปตากแห้งเอาไปรีดเอาไส้มันออกอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าคนบางคนเขาก็ขายเป็นตัวไปเลยบางคนเขาก็ผ่านกรรมวิธีแล้วเขาก็อบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปขายใช่
2: บ้านผมสดๆเลยครับบ้านผมมันจะมีที่ซุกของมันด้วยนะมันซุกไม่ใช่ตัว2ตัวนะมันซุกของมันสามตัวขึ้นจริงๆมันจะมีมุมซุกของมันอ่ะผมจะรู้เลยอ่ะ
1: ก่อนที่พี่จะบอกว่าจริงๆเนี่ย กวางอ่ะก็คือเปิดรูปตุ๊กแกแบบตัวเบลเลอร์อยู่ข้างๆหนูตอนเนี้ย
2: อ่ะแสดงว่าครูมีกลัวใช่ไหม
1: คนลุกอยู่เลยไอทูวีนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ให้ทีมงานเก้าไอลูกทุ่ง95ทุกคนนะครับ
1: กวางเขามอบเพลงไอทูวีให้
2: ให้ครูมีให้ครูมีแล้วให้น้องกวาง
1: เลยครับโอเคได้เลยได้เลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยจ้า
2: ครูมีนำนะครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
2: พันท้ายอร่อยขนาดนั้น
1: ค่ะและสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ช่วยด้วยมีแต่รูปตุ๊กแกทั่วตัวไปหมดแล้วตอนเนี้ย
2: ครูเมฟันครูเมฟันดีแน่เห็น
1: เนี่ยเหมือนพี่โกโก้พูดก็เรื่องนึงเหอะแต่กวางอ่ะเอารูปหลายอยู่เนี่ยขวา 4-5 ตัวเนี่ย
2: ไม่หรอก
1: โอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่
2: ไม่หรอกไม่หรอกครูเมียชอบแกล้งผู้ฟังไงผมขอแกล้งมั่ง
1: หนูแกล้งด้วยคำพูดแบบน่ารักน่ารักมองแซะแซะมองตลมตัวมงเงี้ย
2: ครูเมียต้องไม่หรอกครูเมียต้องโดนเอาคืนมั่งผู้ฟัง
1: ก็แกเนี่ยนะเออเดี๋ยววันหลังจะจับแมงสาบไปให้จับงูไปให้อย่างเงี้ย
2: ว้ายมาเถอะปูอ่ะผมตับใส่ตำๆเลยแหละ
1: ได้เลยเดี๋ยวต้องไม่จัดให้ก่อนนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่โทรมา
2: ดูแลครับดูแลสุขภาพนะครับคุณเมย์
1: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: เออสร้างงานสร้างอาชีพอุ้ยคุณผู้ฟังเอาจริงๆบ้านขายตุ๊กแกเยอะๆนะขายค่ะอย่าทำมาเป็นจริงๆท่านเป็นหนูเนี่ยถามว่าหนูกลัวไหมกลัวแต่ว่าหนูอ่ะก็เคยมีทราบมาว่าเขาเป็นอาชีพเลยแล้วก็พอไปดูอ่ะโหรายได้เขาหลักล้านนะไม่ใช่เล่นๆ นะเออแต่ว่าเขาก็จะมีกรรมวิธีอะไรของเขาเนี่ยแหละพวกแบบเอาไปล้างเอาไปตากเอาไปโอ้หนูก็แบบเออคนลุกหนูก็เป็นคนนึงที่ทำงานด้านนี้ไม่ได้แล้วก็มีหลายคนที่เขาเลี้ยงแบบพวกนี้แหละพวกจิ้งจกตุ๊กแกพวกอึ่งอ่างกบใช่ไหมเขาจะมีคอนโดใช่ไหมคอนโดอึ่งอ่างคอนโดกบคอนโดเขียดอะไรเงี้ยเออเขาเลี้ยงเพื่อแบบเอาไปขายตุ๊กแกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะอะไรสักอย่างที่แบบคนจีนเขาเชื่อว่ามันจะแบบทำให้แข็งแรงทำให้แบบอายุยืนนะ anti-aging อะไรสักอย่างนึงอ่ะก็แล้วแต่เขาเลยแต่บ้านเราก็คือฉ่ำค่ะถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็คือจับขายจ้ะต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขาประสบปัญหาใช่ไหมพวกตั๊กแตนแบบเยอะเกินไปเข้าบ้านเรามาอยู่ที่ประเทศไทยสิกินฉ่ำค่ะไม่เหลือจริงหนูเพิ่งไปเห็นอะไรนะต่างประเทศที่เขาแบบตั๊กแตนแบบลงมาทัวอะไรเงี้ยเออคนไทยคือจับกินค่ะไม่เหลืออะไรที่มันเป็นมาลงมาแรงคนไทยทอดกินหมดเกลี้ยงมาก็ถือว่าปรับตัวกันไปแล้วกันนะคะยาขายแต่ที่บ้านไม่มีให้จับเหรอโหของหนูเนี่ยหลังบ้านน่าจะมีตัวหนึ่งพี่อาญาสนใจไหมร้องทุกคืนเลยไม่ชอบอะอะไรแบบนี้กวางหยุดขนลุกโอ้ยมา4ผลงานเพลงกวางอ่ะ4ผลงานเพลงนะคะคนดังลืมหลังควายจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชมทุ่งจากเพลินพรมแดงแล้วก็มีเด็กเลี้ยงควายจากบอสธีรพงษ์แอนะจากรายการของเรานะคะฟีเจอริ่งกับ Sun NPT เอ้ย NPY และไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์4ผลงานเพลงนะคะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตคิด4ภาค

ูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้ใช่ไหมอาจารย์หวายเนี่ยว่าได้นี่ก็เป็นหนึ่งท่านที่แต่งเพลงวอวอนนะคะก็เอ้ยมีหลายเพลงมากเลยนะไม่ได้ยากเป็นเซตแล้วไม่ได้ยากลายเยอะนี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะก็โอ้แต่งเพลงดังๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่รู้สึกทุกอกทุกใจชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงแนวใหม่ๆเนาะก็ถ้าชื่นชอบก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่องเพลงฮิตมหานครช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงค่ะนาลีลำพึงจากวงฟูพบหมอนาฮานอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงจ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ดยเมธิชา
1: ไม่ทันไรก็ถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแง่75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง83บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าวิทยุทำไมไม่ค่อยปล่อยเสียงร้องหึยังไงนะทุกคนได้ยินเสียงปกติไหมคะยังไงก็ฝากบอกฝากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะบางพื้นที่อาจจะฝนตกบางพื้นที่ฟ้าร้องบางพื้นที่มีเสียงอะไรจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะบอกว่ามาทันทันส่งคุณครูกลับบ้านปลอดภัยด้วยพี่กิ่งการสวัสดีค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะอยากจะมอบให้มากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะทักมาบอกว่าบางทีหมดกำลังใจกับชีวิตทำยังไงดีน้องเมย์นะคะบางคนก็ยิ่งช่วงนี้นะมีข่าวเรื่องการถูกละเมิดค่อนข้างเยอะมีคนทักเข้ามาหลังใหม่เกี่ยวกับการละเมิดเยอะมากซึ่งโอ้โหเอาจริงๆนะหนูฟังเรื่องราวเนี่ยก็บอกตรงๆว่ายินดีมากๆที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ตัดความรู้สึกนี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้นะคะน้องเมย์ต้องกอดก่อนเลยกอดแน่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจจริงๆนะว่าคนที่ถูกละเมิดอะไรก็ตามแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจค่อนข้างเยอะและหลายๆคนยังโดนอยู่เลยโตมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันขอบคุณละกันที่ไว้ใจขอบคุณที่มาเล่าให้กันฟังขอบคุณที่กล้าที่จะพูดนะคะกล้าที่จะเอาปมตรงเนี้ยของเราออกมานะคะแล้วก็หวังว่าน้องเมย์จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะที่เยียวยาจิตใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะมีคนอีกมากมายนะคะที่เขาต้องร่วมแก้ไขเรื่องนี้ไปด้วยกันนะก็ดีเหมือนกันค่ะที่สังคมของเราเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะตระหนักนะคะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เต็มใจก็อย่าไปละเมิดเขาเลยเนาะอ่ะไปผลงานเพลงนี้แชร์จากโปเตโต้นะคะแชร์ไม่ใช่เปียแชร์นะแชร์หมายถึงการแชร์ความรู้สึกกันนะคะมอบให้ด้วยกันละกันสำหรับค่ำคืนนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนเหมือนกันนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเหิม
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับสวัสดีไปถึงพี่มาริวันนะครับพี่คมสันทักทายนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชติพี่บ่าวเมืองศรีพี่ศักชัยครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะฮะพี่เลิฟวัชรพรพี่สำลีนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่านะฮะจัดไปครับบทเพลงนี้จากพี่ธันวาราศีธนูนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Towerสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับผมนี่จัดไปมหานครไลฟ์นะครับไก่ตาฟางแต่พี่ธันวาราศีธนูนะครับก็เป็นเพลงแรกที่เรารู้จักกับพี่ธันวาเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายคิวใช่ไหมสายคิวคิวใจนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: โอ้ยสวัสดีครับพี่สุภาพครับพี่สุภาพ
4: ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังเรียกพักพวกอยู่
3: เรียกพระโพธิ์อยู่แล้วฮะ
4: โคกาลา
3: โอ้ยอยู่แถวไหนพี่อยู่ไหน
4: นาทวีครับผม
3: นาทวีสงขลาเนาะ
4: ใช่ครับ
3: รับฟังชัดเจนนะครับ
4: ชัดเจนครับ
3: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไร
4: อยากฟังของน้องโอ๊ตคุณตาที่ยังหายใจครับ
3: ได้เลยครับผมเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องกวางน้อยแล้วก็ให้กับตัวเองนะครับ
3: ให้กับตัวเองด้วยนะ
4: ได้ครับ
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับอ่ะจัดไปครับคนตายที่ยังหายใจนะฮะจากน้องโอ๊ตอาสยามนะครับเป็นศิลปินที่คุ้นมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับคิดถึงนะยังไงถ้าใครรู้จักนะครับฝากสวัสดีไปถึงน้องโอ๊ตอาสยามด้วยนะครับ ในช่วงของสายชีวิตใจครับยำยำจัมโบ้ครับอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะจบไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับจากพี่บอยพีซเมเกอร์คุณแม่เจนเจนนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงครับจากคุณอาหลังออร์เคสตรานะครับคุณครูผมต้องขออนุญาตเรียกว่าคนครูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงแข่งความคิดถึงครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงสวัสดีครับพี่กบนะฮะขอบเลข18ฝนจ้าพี่สุภาพพี่น้องณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณยายน้องว่านครับพี่กรองแก้วนะฮะสวัสดีพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในการชิมมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณดีพอให้รอไหมนะฮะนั่นคือสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองมาดูด้วยสีเหลืองของเรานะฮะสวัสดีครับผมโอ้ยนะจะขอเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสีเหลืองนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องนึงนะฮะมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของQ Live นะครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับใครที่วิ่งเดินลุกนั่งแล้วรู้สึกแบบเจ็บเข่าเพราะฉะนั้นนะครับผมมี Q Live มาฝากนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมทำกิจกรรมได้นะครับยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้น ขอไปครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95นะครับทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่นรเดชครับพี่วิทวัฒน์ครับพี่ใครน้อพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับรายงานพยากรณ์อากาศ
2: โอ้
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เป็นมีกลุ่มละหน่อย
2: รายงานพยากรณ์อากาศเลยนะพี่กะทินะ
3: ครับคุมตลอดครับ
2: อือหือพี่กะทิสบายนะครับ
3: ก็สบายดีครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่สัญญาณไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคฟังได
2: ้แต่ก็โอเคฟังได้นะครับพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่คิดรักเมืองพิษณุโลกครับ
2: ของคุณอาสีนุ่มนะ
3: ครับแล้วก็ฝากให้คุณอุ้มกสิยาฝุ่นทำกับข้าวเยอะๆนะครับ
2: นางน้องอุ้มเลยเหรอน้องอุ้มนะ
3: ครับอุ้มกสิยาครับฝึกทำกับข้าวเยอะๆเลย
2: โอ้โหอยากจะบอก
3: คนต่อมุ้งถึงได้ฟังกันทุกวันเลยครับ7 โมงเช้าอะไรช่วงๆ
2: เข้าใจเข้าใจมีอะไรอยากจะบอกน้องอุ้มไหม
3: อ๋อก็มีครับบอกว่ามีคนเขาบ้านพิกัดที่เขาติดตามกันหลายคนครับ โดยเฉพาะพวกนางเอกอีเก้ที่เขาฝึกเด็กในบ้านครับ
2: ครับผม
3: เขาเปิดฟังกันหมดเลยแม่นงก็เปิดฟัง
2: ได้เลย
3: นะครับตอนเช้า
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกน้องอุ้มไว้นะ
3: ครับแล้วก็ฝากบอกน้องสายด้วย
2: น้องสายด้วยนะ
3: เก่งมากคนเก่งมากพัฒนาตัวเองเก่งมากเลยครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณมากนะครับ
2: ได้เลยครับพี่กะทิครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับวันนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็น้องฟางหลังไมค์คุณอุ้มคุณสายคุณเพชรแล้วก็ดีเจทุกคนพร้อมทั้ง FC ของเครื่องกล้าวห้าวครับ
2: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่
3: อันนี้เป็นสโลแกนอะไรครับน้ำจิ้มหรืออะไรครับงง
2: มีน้ำจิ้มแล้วก็มีสบู่ไมด้าพี่จำได้ไหม
3: ไม่เห็นงั้นขอให้คุณเพชรนำมาเป็นครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่กะทิขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณคุณเพชรด้วยครับ
2: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่กะทิเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะนี่จัดไปครับขอเพลงผิดรักพิษณุโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับทั้ง4เพลงขอบคุณครับไปถึงพี่อาคมครับพี่กบตากขอเพลง18ฝนโอ้ยพี่เสถียรธนพลใช่ไหมครับแล้วก็พี่อาคมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สาวครับพี่นิติรันแล้วก็พี่นรเดชครับพี่พิทวัฒน์หนูชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ4เพลงครับจัดให้ครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผิดรักพิษณุโลกครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมโอ้ยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับสี่เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มชันยิ้มรอเพราะรักครับนางวิรดาวงเทวันนะครับแทนความคิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สุขภาพรักนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์จัดไปทั้ง4เพลงหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่จุรีพี่จรัสนะครับพี่ประวิมใช่ไหมครับพี่ประวิมนะฮะต้องขออภัยนะครับใช่ครับสัญญาณหายเมื่อกี้แป๊บๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาครับพี่ประชิตนะครับพี่จิตนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอกิวี่ของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมนะครับกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิไม่มีอะไรนะครับจากโตเนอร์สังกัดเสียงเพลงของโจนนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับจะเพราะขนาดไหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของจอคิวิตครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับสองเพลงจบไปขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกาก้าฟิชเชอร์น้องบินวรพัฒน์ครับกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานนะครับนี่เลยนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีคุณยายพอเพียงสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่อุ้ยน้องปาล์มมี่นะฮะสุดยอดมากๆทำอะไรครับทั้งยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยน้องปาล์มมี่เนี่ย แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชียงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงป้าอ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับเธอไม่เคยตายครับจากพี่อู๋ธนาธรครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน
2: ์แต่บ่ลองกันยังมาคอยตายที่นางรอไม่ต้องไปคอยนะคะ

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ตอนนี้เวลา4:11 นาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีไปถึงพี่ละไอครับไปถึงพี่สุชาดานะครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่รัตยาบอก Morning ครับนี่คุณได้พอ

0: เคียงพี่มงคลเปิดเคียงนะครับสวัสดีครับผมพี่เตะไคนินพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความและก็ทักทายกันมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับพี่บันเทาพี่คำเตยสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่468940นะครับนั่นคือเบอร์ของ SMS ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอําไพพงศ์นะครับแล้วก็เคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตทั้ง2เพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปจริงเครื่องเดียวนะครับจากน้องมินมินตราอินทิราแล้วก็รักจนไม่รู้จะรักยังไงครับจากพี่พีเสด็จนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพ่อเพียงพี่ไตรรัตน์บอกว่าวัวไม่ขยับครับนั่นก็คือมอร์นิ่งใช่ไหมฮะมอร์นิ่งเลยนะฮะเอ้ยวัวไม่ขยับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่บันเทาพี่คำเตยพี่จันเพนนะครับพี่เตะไข่นีนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละอายครับพี่สาวขามพี่ไทรัตแตงโมสวัสดีพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับน้องปามี่นะครับยังอยู่ไหมเนาะป่านนี้หลับแล้วมั้งนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงสบายๆจัดให้3-4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับจัดไปฮะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับว้าวว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงใครนอกพี่และไอครับพี่สว่างครับพี่ยายออส3ย่านทักทายนะครับพี่ออนิชาเอ้ยน้องออนิชาเจรักสวัสดีน้องปัมมี่นะฮะปกติ4เอิ้นอ้ายนะครับแน่นอนแน่นอน ยังไม่หยุดจะไม่หยุดนะฮะนะอยากจะให้เห็นน้องปัมมี่เต้นซะหน่อยนะฮะโอ้ยสุดยอดมากๆแอบส่องอยู่ สวัสดีครับไปถึงพี่เทวีนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็สวัสดีพี่เยเฮอนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนู

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

ลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมนะจัดไปวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับสวัสดีพี่หนุ่มนาโนดพี่ละไอพี่สาวขามพี่ประภัยศรีพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีพี่เจษดาครับพี่ยายออดสามย่านสวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับทุกท่านเลยที่รับฟังและก็รับชมกันอยู่ณตอนนี้ครับปะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM กัจจภาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ชามเช้าเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ FacebookLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะตี5ถึง7โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนคุณจามอนกิจเป่าวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะผมจะไม่เข้าร่วม 4,000 เอ้าพี่วิชัยทำไมครับพี่คะ อยู่พี่ก็ส่งอันนี้มาเลยนะคะจะไม่เข้าร่วม 4,000 เพราะว่ายากจนเอ้ายังไงครับพี่หมายถึงว่ามีบัตรอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงไม่ทราบโอ้ยนี่นับถอยหลังแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่15นี้ก็จะมีการลงทะเบียนกันผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็หลังจากนั้นนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินในส่วนของทั้งสองส่วนแหละเนาะทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไป1มิถุนายนนะคะโอ้รอคอยความหวังยิ่งช่วงแบบฝนตกๆนะหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยมันท้อใจมันถอดใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือจะเป็นแม่ค้าก็ตามนะคะก็หวังว่าน่าจะคึกคักขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอน้องรุ่งสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายกัน022481366ค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะคะที่ลำปางนะคะฝนตกอยู่นะพี่เกียงไกรแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเอ้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมพี่ก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์นะคะสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้ยโดนถล่ม2ภูมิภาคนะคะ80% ที่แบบโดนเต็มๆนะคะสำหรับในวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละค่ะที่บอกว่าโดนเต็มๆนะคะ 80% ก็จะอยู่ที่สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมานี่ค่ะแล้วก็จะตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็ชัยภูมินะคะนี่คืออีสาน 80% ภาคกลาง 60% ของพื้นที่และจะมีตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีภาคตะวันออกก็ 60% ของพื้นที่ภาคใต้นะคะ 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันตกนี่หนักเลยค่ะ 80% นะคะกระบี่ตรังและสตูลวันนี้นะคะรวมถึงระนองพังงาภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพ40% ของพื้นที่ก็เบาหน่อยเนาะสำหรับในกรุงเทพนะคะนี่คือ เตือนฉบับที่16นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากสำหรับประเทศไทยในวันนี้21พฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงมรสุมเนาะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะในทะเลอันดามันนี่หูจุดไหนที่มีฝนตกก็จะคลื่นสูงมากเลยนะคะ3เมตรกว่าส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรนะคะสำหรับคลื่นในวันนี้อ่ะก็ตามนั้นเนาะประมาณ40จังหวัดวันนี้ที่บอกว่าจะถล่มนะคะโดนเต็มๆก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะมันเป็นฝนนะเนาะมันเป็นฝนมันเป็นช่วงหน้าฝนนะก็ต้องรับมือนะคะแล้วก็ทำใจเหรอคะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นอกจากเรื่องฝนฟ้าแล้วก็ยังจะมีเรื่องของโอ้โหมีทุกวันเนาะบุกถึงกุฏิวัดดังจับหลวงเจ๊เลยเหรอนี่ระดับพระมหานะคะกำลังโหลดคลิปอนาจารเด็กชายอยู่อึ้ง อึ้งมากของกลางถึง 1,000 ไฟล์ค่ะโอ้โหโหลดอะไรจะขนาดนั้นนะคะโหลดเก็บโหลดทำไมอะไรเยอะแยะเป็นพันไฟล์นะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้าตำรวจบชน.เลยนะคะไปที่วัดดังย่านฝั่งทนไปจับกลุ่มพระมหาวัย61เดี๋ยวนะไม่ใช่เจ้าอาวาสนะขอโทษทีเป็นพระลูกวัดนะคะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะแต่ว่ามีตำแหน่งเป็นพระมหาแล้วนะคะอายุ61แล้วอ่ะแต่เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนกรุงเทพนี่แหละค่ะไปยึดของกลางได้ด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง external SSD สีชมพู1เครื่องแม้ขนาด external ที่จะเก็บไฟล์นี่นะต้องสีชมพูด้วยนะคือสืบเนื่องมาจากว่าชุดปราบตามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานของไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตหรือว่า CT ว่ามีคนกำลังอัปโหลดและดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กชายเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโอ้นี่ข้อมูลรายงานของไอ้ CT นี่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนี่นะคะมุมมืดมุมไหนมุมอับมุมอะไรที่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้อย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะคะเขารู้หมดไอ้ไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตนี่นะคะรู้เลยว่ามีคนกำลังอัปโหลดดาวน์โหลดสื่อลามกอะไรอยู่นี่นะคะรู้จริงทีนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันไปนะคะปรากฏว่าก็ไปที่วัดชื่อดังที่ว่านี้พบมหารูปหนึ่งก็แสดงตัวตรวจค้นขอตรวจมือถือก่อนเลยอันดับแรกนะคะก็อิดออดนิดหน่อยนะอุตายมือถือของฉันอะไรอย่างนี้นะคะตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์คลังดาวน์โหลดนะคะอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถืออยู่ใน external SSD นะคะมากกว่า 1,000 ไฟล์ค่ะโหลดเก็บไว้ตั้งแต่8ปีที่แล้วโหลดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสื่อลามกอนาจารของเด็กถึง5คนเพื่อสนองความใคร่และความต้องการของตัวเองกำลังมันเลยนะเดี๋ยวรับสายก่อนนะเดี๋ยวพี่เขารอสายนานนะคะจากศรีสะเกษค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวนะคุ้นๆนะเราเพิ่งคุยกันเมื่อวานใช่ไหม
2: ใช่ครับพอดีผมมีเรื่องอีกเรื่องนึงวันนี้ที่จะขอร้องทุกข์หน่อยนะฮะพอดี
0: อ๋อมีเรื่องร้องทุกข์อีกเชิญครับพี่
2: ใช่ครับคือยิ่งอำเภอภูสิงห์เนาะแปลกเนาะตำรวจเนี่ยนะเวลาเราไปแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษถูกไหมครับนะฮะแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดำเนินคดีให้เราไม่กระทำการตามหน้าที่ของเขานะครับคือจะล่าช้าอันนี้จะหมดอายุความแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็หมดอายุความแล้วคือ3เดือนถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้พอร้องไปพุ่งกลับก็แจ้งไปเสร็จเขาก็ดำเนินการนะพอสักระยะหนึ่งคงเงียบอีกแล้วก็บล็อกเบอร์อีกไม่ติดต่อได้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยภายใน1เดือนไม่มีต้องมีการตอบรับนะครับในการที่จะทำหนังสือเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับอันนี้ไม่มีหนังสือแจ้งการดำเนินการและระยะเวลา3เดือนถ้าเกิดจบ3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการใดผมจะร้องเรียนทางไหนได้บ้างนะครับอันนี
0: ้อ๋อหมายถึงว่าตำรวจยังไม่ดำเนินการคดีที่เราไปร้องเรียนไว้เหรอคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะอันนี้
0: เราไปตามความคืบหน้าแล้วเนี่ยตำรวจเขาว่ายังไงอะคะ
2: โอ้โหนะฮะปัดอีกแล้วนะครับ
0: เขาบอกว่าอะไรคดี
2: เขาบอกว่าเขาก็พูดเหมือนตำรองที่ว่าให้เราหดถูใจให้เราถอนอะไรฮะแต่ผมก็รู้ว่า
0: เขาให้ถอนแจ้งความไปอย่างนี้เหรอคะมันคดีสำคัญไหมอะคะ
2: สำคัญสิครับเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเป็นการหมิ่นประมาทสาธารณะมันทำให้เกิดความอับอายและเสียหายถูกไหมครับแล้วก็เป็นคดีความที่เกี่ยวกับพาดพิงถึงบุพการีอันนี้เรายอมรับไม่ได้ครับ นะฮะ
0: หมายถึงบุคคลที่3ที่เราไปแจ้งใช่ไหม
2: คือเราแจ้งเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านถูกไหมครับเขาประชุมประชาคมแต่เขาพัดพิงถึงผมให้เกิดความเสียหายถูกไหมครับทีนี้เราก็แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแต่เขากลับไม่ดำเนินคดีปล่อยให้ยืดเยื้อจนจะหมดอายุความอยู่แล้วพุ่งกลับก็ปิดเครื่องแล้วนะครับไม่รับสายผมแล้วนะแล้วก็ไอ้อะไรนะให้ผมไปกี่รอบครับถึงจะพอใจให้ผมไปให้การที่ตสพเนี่ยครับประมาณ2ครั้งแล้วนะครับหมดตังค์ไปหลายตังค์แล้วนะครับต้องจ้างว่า
0: คือรับแจ้งความแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าหรือไม่รับแจ้งความเลยพี่อันนี
2: ้ถูกต้องครับรับแจ้งความครับรับดำเนินคดีครับแต่ไม่ดำเนินคดีครับอันนี้เพราะอะไรครับผมอยากทราบนะครับ
0: รับแจ้งแต่ไม่ดำเนินคดี
2: ถูกต้อง
0: ก็เหมือนลงบันทึกไว้เฉยๆอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่เหมือนลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าเราไม่ได้มาลงบันทึกนะเราไปร้องทุกข์นะครับไปร้องกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเขารับทราบครับแต่ทำไมไม่ทำดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนอย่างผมนี่อีกเยอะครับที่ไปแจ้งความแล้วเงียบหายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจ
0: ะ
2: ให้เคสของอำเภอภูสิงห์ของผมเนี่ยนะครับเป็นเคสตัวอย่างและผมก็กำลังจะดำเนินคดีคือผมก็จะร้องเรียนนะครับในการร้องเรียนกับเจ้าที่คือหนึ่งทำปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาตรา157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกไหมครับดังนั้นเมื่อคุณรับดำเนินคดีคุณก็ต้องทำตามหน้าที่สิครับคุณจะปริงเวลาไปทำไมหรือคุณต้องการอะไรนะฮะอันนี้ผมอยากจะพูดนะในการที่จะเอาใส่ต้อง
0: อันนี้ลงพักในพื้นที่บ้านที่ภูสิงห์เลยใช่ไหม
2: ถูกต้องครับโทรเช็คได้ครับให้พุ่งให้เกี่ยวกับทางวินัยนะครับพวกการนะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับตำรวจนะครับให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับตอนนี้ผมมีความเดือดร้อนผมจะไปวันเสาร์นี้ครับวันที่23คนนัดวันที่23เนี่ยแล้วนัดผมไปทำอะไรอีกครับให้ผมเสียตังค์เลยการแกล้งกันเหรอบอกเหตุผลมาสิถูกไหมครับเราทำให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนคือวันแรกที่ผมไปแจ้งความเนี่ยก็ให้ปากคำแล้วนะครับกับร้อยเวรครับแล้วพอเรียกรอบนึงก็ไปบักคำอีกทีมไลน์เนี่ยบอกเรียกผมแล้วก็จะเรียกอะไรนะ
0: ไม่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้คอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบสำคัญหรือว่าอะไรไงเขาให้พักอีการยังไง
2: คือจริงๆแล้วนะครับไอ้คำมินประมาทเนี่ยมันมีแรงกับไม่แรงถูกไหมครับ
0: ใช่ถูกค่ะ
2: กินมินประมาทเกี่ยวกับในที่สาธารณะหรือในการออกอินเทอร์เน็ตออกอะไรก็แต่อันนี้คือแรงแน่นอนอันนี้มันในที่สาธารณะในการประชุมประจำเดือนเนี่ยมันทั้งหมู่บ้านนะครับถูกไหม
0: ก็เลยได้และนี่มีหลักฐานมาไหมเป็นคลิปเป็นเสียงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะมีไหม
2: โอ้ไอ้
0: มีมาไหม
2: ไอ้คลิปผมมันได้บันทึกไว้แล้วแต่มันมีพยานทั้งบ้านนะครับมันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยในการเก็บพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่ได้ยากครับถูกไหมฮ
0: ะ
2: คุณจะมาสอบใครก็คุณบอกผมใช่ไหมว่าผมชี้จุดไปแล้วครับว่าคนนี้นะให้ไปสัมภาษณ์ให้ไปสอบปากคำกับเอางี้เลยผู้ช่วยของคุณเนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็อสมของคุณประธานอสมเนี่ยก็พูดในที่ประชุมเอามาสัมภาษณ์สิถูกไหมฮะมันเรียกของอันนี้คือมันไม่ใช่ลึกลับครับมันที่ลงแจ้งนะครับที่สารนะ
0: ไปร้องก็อันนี้ไปแจ้งความไว้นานหรือยังคะที่ไปบันทึกไว
2: ้โอ้โหนะครับตั้งแต่11มิถุนายนมีนาคมครับ11มีนาคมนะ
0: โอ้ก็นานแล้วเน
2: า
0: ะ
2: นานแล้วครับจะหมดอายุความ
0: แล้วจะหมดอายุความแล้ว
2: ถูกต้อง
0: ตำรวจก็เหมือนรับเรื่องแต่ก็ไม่คืบหน้าอย่างนี้ถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับต้องให้ชี้ตูดครับจะต้องให้ตูดจับผมต้องให้หน่วยงานอื่นมาเล่นเขาถึงจะทำไงครับเพราะผมเป็นแค่ประชาชน
0: พี่ก็ไปร้องพ่วงกับสิ
2: ร้องเลยครับพ่วงกับบล็อกเบอร์ผมแล้วครับบล็อกเบอร์ผมกับตัวที่ต่
0: อพ่วงอ๋อพี่จะหาพ่วงกับบล็อกเบอร์แล้ว
2: ใช่ครับแล้วก็ไปก่อนครับ
0: ไปอันนี้ไปตำรวจจังหวัดภูธรจังหวัด
2: อ๋อเรียบร้อยครับโทรไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไปแล้วภาคภูธรภาคเลยพี่
2: ที่ไหนครับที่ไหนครับ
0: ก็ตำรวจภูธรภาคไงคะภาคไหนภาค3มั้ย
2: ใช่ครับภาค3ภูสิงห์ภาค3
0: ไปภาค3ถ้าอย่างนั้นก็ภาค3ต่อ
2: ไปพักสามต่ออันนี้ผมโทรไปที่ตำรวจแห่งชาติเลยนะก็คือ1159นะฮะแล้วก็โทรไป
0: ข้ามภาคสามไปเรียบร้อยแล้วนะอ๋อแต่ไม่งานตำรวจแห่งชาติแล้วแล้วคืบหน้าไหมพี
2: ่โอ้โห
0: ไม่คืบหน้าเหมือนเดิม
2: เลยครับผมอยากสื่อช่วยหน่อยได้ไหมนะฮะว่
0: า
2: ให้ช่วยประสานงานกับคืออยากให้เขาปฏิรูปนะเกี่ยวกับระบบการ
0: ตรวจดี
2: ครับผมมันมีปัญหามากเลยครับเกี่ยวกับประเทศไทยเราตอนนี้เนาะอันนี้ผมจะกับตัวครับถูกไหมฮะและประชาชนคนพี่น้องของผมของผมเวลาที่เคยเจอปัญหาที่เชื่อความและไม่คืบหน้าหรอครับแล้วผมก็ไม่มีเงินวิ่งเส้นนะ
0: น่าจะมีเยอะแหละนะคะ
2: เยอะมากครับทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดว่าให้คนทั่วประเทศไทยเนี่ยให้ส่งเมสเซจมาว่าใครโดนแบบผมบ้างเนี่ยจะแทบทุกเมฆเลยครับ
0: ค่ะ
2: และปฏิรูปได้แล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะการได้แล้วครับ
0: ค่ะพี
2: ่อย่าแกล้งประชาชนนะครับที่เขา
0: ได้ใครที่เคยเจอปัญหาเหมือนกับพี่ศักดิ์ศรีสะเกษที่ภูสิงห์บอกมาหน่อยว่าวิธีการจัดการวิธีการดำเนินเรื่องทำแบบไหนอย่างไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดี

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็จริงๆก็เข้าใจพี่ศักจากภูสิงห์ศรีสะเกษเลยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีคดีอะไรแบบเนี้ยมินประมาทกันไม่พอใจกันเลยพวกนี้มันก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูก่อนว่าตำรวจเขาพูดแบบไหนอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลมานะคะว่าขอให้แบบไหนยังไงใช่ไหมคะก็คือต้องมีที่มาที่ไปนะนี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการหมิ่นประมาทกันในที่ประชุมเลยพวกนี้เขาพูดถึงคุณในแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราก็ไม่ได้รับทราบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะมันจะมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คนได้มีทางออกหรือจะไปยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะที่เราเคยบอกอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมยุติธรรมจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเหมือนจะดูเงียบๆเนาะแต่ก็ไม่เงียบนะคะปัจจุบันนี้ยังคงทำหน้าที่ทำงานกันอยู่นะพวกนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะอายุ19ค่ะน้องอายุ19เป็นนักศึกษาก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวที่อำเภอบ้านดุงผู้สื่อข่าวบ้านดุงแล้วก็นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงว่าตัวน้องนัทเนี่ยถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนหลงเชื่อโอนเงินที่ไปหลอกอีกคนมาแล้วโอนไปอีก3บัญชีนะคะนี่ค่ะพ่อแม่ญาติก็โอ้โหแทบช็อกเลยนะคะพอรู้ข่าวว่าโดนกันขนาดนี้นัทบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วธันวาคมนะมีคนโทรอ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปง.มากล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของนายเอ็มประส่งรูปมาให้ดูว่ารู้จักหรือเปล่าคนนี้นายเอ็มนัดก็บอกว่าผมไม่รู้จักเขาจะวิดีโอคอลให้เห็นเป็นชุดตำรวจอ้าวแต่ตอนอ้างว่าเป็นปปง.แต่ตอนวิดีโอคอลบอกว่าใส่ชุดตำรวจอยู่แล้วอ้างว่าตัวน้องนัดเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็โอนสายไปที่ DSI เนี่ยคือถ้าใครไม่ตามข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะโยงอย่างเงี้ยทำให้หลายคนงงหลงเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่าโทรมาจากปปง.แต่พอวิดีโอคอลใส่ชุดตำรวจแล้วโอนต่อไปที่ DSI เนี่ยเอาจริงๆนะความเป็นไปได้ไม่มีเลยที่3หน่วยงานนี้อยู่ๆจะมาทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะเนี่ยทีนี้ที่น้องเขาเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสอบถามข้อมูลแบบเหมือนจริงทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ให้ส่งหมายเลขชูมันนี่ให้จากนั้นก็ระงับก็ยิ่งทำให้หลงเชื่อเข้าไปอีกเพราะเขาทำได้หลายอย่างมีเอกสารก็เหมือนเจ้าหน้าที่จริงๆวิดีโอคอลก็เห็นหน้าก็แต่งชุดประมาณนั้นจากนั้นเขาให้ผมโอนเงินของผมไปตรวจสอบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าครั้งแรกก็โอนไป 1,500 เป็นเงินที่แม่ส่งมาให้รายสัปดาห์เนาะเพราะเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็อีกจำนวนอีกบัญชีนึงโอนไปอีก2.99 บาทนะโอนไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสำนักงานปปง.ก็ยิ่งหลงเชื่อมากขึ้นมันเป็นไปได้เหรอบอกว่าบัญชีปลายทางที่โอนไปเนี่ยเป็นสำนักงานปปง.แล้วเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมด้วยไหม DSI กำลังจับตาธนาคารอยู่จากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้าบัญชีนะยอดแรกเนี่ย910,111 บาทยอดที่2อีก150,000 กว่าบาทและอีกยอดยอดที่3 49,999 บาทรวมเป็นเงิน1,102,306 บาทให้โอนไป3บัญชีพอเงินทั้งหมดล้านกว่าโอนเข้าบัญชีน้องเด็กคนนี้ก็พาซื่อเนาะก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างโอนต่อไปอีก3บัญชีเพราะคิดว่านั่นเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆจากนั้นไม่นานก็ติดต่อใครไม่ได้เมื่อรู้ว่าให้โอนหลอก
ก็ให้ไปปิดธนาคารเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบัญชีถูกอายัดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจที่กาฬสินธุ์ให้รีบไปติดต่อพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปที่กาฬสินธุ์นะคะสภ.ห้วยพึ่งก็ไปพบผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขามาแจ้งความต้องการจะไกล่เกลี่ยโดยมีตำรวจเจ้าของคดีเป็นคนไกล่เกลี่ยขอคืนเงินจากล้านกว่าขอคืนเป็น 400,000 คราวนี้ไม่มีเงินแล้วก็โดนหลอกไปด้วยก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวนะคะตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.รังสิตเพราะถูกหลอกมาเหมือนกันแต่ผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านไม่ยอมจะเอาเงินจากน้องเนี่ยให้ได้เสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขาเพราะว่าโดนหลอกกันมาเป็นทอดๆตอนนี้น้องคนเนี้ยนัดเนี่ยอายุ19จิตตกตอนที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังหรือเล่าใครๆฟังนี่นะคะให้ผู้สื่อข่าวฟังเนี่ยก็เล่าไปร้องไห้ไป

ห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กล่าวอ้างว่าโดนหลอกสูญเงินไปล้านกว่าแล้วทำไมจะขอเงินขอคืนแค่400,000มันก็ยิ่งน่าสงสัยตอนนี้บอกว่าให้ตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลจะดีกว่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกกันทั้งหมดอันนี้ก็ต้องฝากเตือนทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ได้ติดตามข่าวอ่ะคืออยู่แต่ในมุมของตัวเองในโลกของตัวเองในสังคมตัวเองไม่คิดว่าจะโดนเขาสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีใครก็ตามอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำอะไรเนี่ยอย่าทำตามเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีเงินมาเข้าบัญชีเราก็จริงก็ไม่ทำตามอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ไปที่โรงพักใกล้บ้านที่สุดไปบันทึกเลยว่าอยู่ๆมีเงินไหลเข้ามามีเงินเข้าบัญชีเรานะอย่าทำตามที่มีใครก็ไม่รู้โทรมาให้เราทำตามแล้วก็โอนเงินไปให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่านั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะคะต้องดูแลลูกๆรุ่นนี้เป็นพิเศษไม่งั้นจะโดนแบบนี้ได้นะคะนี่คือน้องอายุ19ค่ะโอ้โห19ก็กำลังจะบรรลุนิติภาวะเนาะแต่ก็ไม่รอดนี่ค่ะโดนเข้าไปโอนไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะคะมีเงินเข้ามาตอนแรกโอนให้คนอื่นก่อนหลังจากนั้นมีเงินเข้ามาล้านกว่าแล้วก็เขาหลอกให้โอนต่อไปอีก3บัญชีแล้วอ้างว่าบัญชีปลายทางหนึ่งเนี่ย1/3บัญชีเป็นบัญชีสำนักงานปปง.ด้วยอันนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนไปเปิดบัญชีสวมรอยปปง.ได้ด้วยหรือนะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็เป็นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะสำหรับใครที่ที่รู้สึกว่ากำลังโดนอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ต้องฝากกันนะคะมาดูเรื่องของกรณีที่ปลัดที่จังหวัดภูเก็ตกับนายอำเภอนะคะโดนอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งโยกย้ายไป5 รายหลังจากมีผู้ประกอบการมาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสวยค่ะคุณนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดรวม5 รายในพื้นที่ภูเก็ตนะคะมาช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการนั้นคืออันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงแถวป่าตองนะคะภูเก็ตเขาชุมนุมช่วงค่ำวันที่13 พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยพร้อมเรียกให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตและให้มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมมีการเขียนป้ายข้อความประณามและระบุเป็นอักษรย่อราชการฝ่ายปกครองระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองนะคะก็มีประธานชมรมนะชื่อคุณวีรวิทย์พร้อมคณะไปเข้าพบและแจ้งข้อมูลเชิงลึกต่อนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปราชการตรวจปัญหาการบุกรุกครอบครองป่าสงวนที่หาดฟรีดอมพอดีคุณอนุทินไปภูเก็ตจำได้ไหมคะในวันนั้นผู้ก่อการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็ไปดักรอค่ะไปเจอแล้วก็ร้องเรียนและรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปชี้แจงจนกระทั่งมีคำสั่งด่วนในการย้ายนะคะทั้งหมด5 คนมีปลัดจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองมีนายอำเภอเมืองภูเก็ตไปช่วยราชการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ของกรมการปกครองมีนายอำเภอถลางไปช่วยราชการกองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองมีนายอำเภอกระทู้ไปช่วยราชการกองการสื่อสารกรมการปกครองและมีป้องกันจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม
ของกรมการปกครองนะคะ

เนี่ยค่ะมันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงรายละเอียดในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือเขาแยกเป็น2ฝ่ายนะคะนั่นคือเป็นผลมาจากราชการเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนมีส่วนพัวพันในเรื่องสถานบันเทิงที่หาดป่าตองและทั่วจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทู้ส่วนอีกฝ่ายนึงระบุว่าปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงป้องกันจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดโดยเฉพาะหาดบางเทาที่ถลางบุกรุกป่าสงวนที่เทือกเขาหน้าเกิดที่นายกไปกรณีหาดฟรีดอมและก็หาดหนุยทำให้มีผู้อิทธิพลและครอบครองที่ดินสาธารณะต่างๆนั้นเสียผลประโยชน์พยายามจะเคลื่อนไหวให้ข้าราชการเหล่านี้ออกจากพื้นที่ภูเก็ตให้ได้อันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ากรมการปกครองนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะก็ให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นข่าวอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นตำรวจนะคะเนื่องมาจากว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้านหมูกระทะได้ก่อเหตุใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟจนทำให้พนักงานซึ่งเป็นเด็กสาววัย20เกิดความตกใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็ไปเขียนข้อความบรรยายว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคมขณะนี้อยู่ในระหว่างการตอนการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านหมายถึงร้านหมูกระทะนะคะแล้วก็จะเผชิญหน้าต่อสู้ในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะร้านหมูกระทะร้านนี้อยู่ที่ลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก็ไปคุยกับน้องที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวัย20เป็นผู้เสียหายนะคะชื่อน้องเจนละกันเจนเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณสัก 3:30 นในคืนวันที่19เนี่ยค่ะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการโต๊ะใหญ่ประมาณ12คนผู้หญิงผู้ชายมาคะกันมามีลูกค้าชายรายหนึ่งใส่เสื้อยืดแต่มีเครื่องหมายคล้ายกับตราของตำรวจหรือทหารนี่แหละน้องเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เรียกเข้าไปหาพร้อมบอกว่าจะขอร้องเพลงหน่อยเมื่อพนักงานเสิร์ฟคนนี้ไปถามเจ้าของร้านก็ได้คำตอบมาว่าไม่สามารถร้องเพลงได้เพราะว่ามันมีลูกค้าโต๊ะอื่นเข้ามาใช้บริการอยู่ด้วยอ่ะคือจะให้โต๊ะนี้ร้องเพลงอยู่โต๊ะเดียวเหรออะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยไม่อนุญาตคราวนี้น้องก็เลยไปแจ้งให้กับลูกค้าคนนี้ทราบลูกค้าจึงทำทีว่าจะขอเพลงโดยให้เธอจดชื่อเพลง2เพลงด้วยกันให้จดซึ่งก็เธอก็เข้าไปยืนอยู่ใกล้กับผู้ชายคนนี้เพื่อจะฟังชื่อเพลงที่เขาบอกแล้วจะได้จดกันให้ถูกต้องปรากฏว่ากลับถูกชายคนนี้ใช้มือล้วงเข้าไปจับอวัยวะเพศอย่างจังเลยโอ้โหน้องก็ตกใจสิคะก็ถอยหนีออกมาจากโต๊ะนั้นก่อนจะเดินร้องไห้ไปแจ้งให้เจ้าของร้านทราบจากนั้นเจ้าของร้านจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการกับโต๊ะนี้ซึ่งน้องก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกครั้งมารู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก็ยิ่งทำให้รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาทำงานพาร์ทไทม์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงกลางดึกหลังจากร้านหมูกระทะเลิกคนเดียวด้วยค่ะแล้วความรู้สึกที่ถูกล่วงละเมิดดังกล่าวยังคงเป็นภาพจำติดตาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าทางผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจตรีท่านนั้นปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ลงมือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ท้าด้วยนะบอกเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยซึ่งเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ลูกค้าโต๊ะนี้ดูแต่แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดลูกค้าในโต๊ะดังกล่าวกลับพูดออกมาว่า
เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าอ้าวเจ้าของร้านก็บอกอะไรเนี่ยงงเลยพนักงานทุกคนที่มาทำงานหาเงินก็มาด้วยความสุจริตแล้วต้องมาเจอกับพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะคะเจ้าของร้านบอกยืนยันว่ายังไงก็ตามจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจนถึงณขณะนี้ได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าแล้วค่ะก็เลยจะต้องฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจรายนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นั่นแหละค่ะยศร้อยตำรวจตรีขอให้ผู้บังคับบัญชามาดูแลแล้วก็จัดการกับตำรวจรายนี้หน่อยคือคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วมือพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้เนี่ยโอ้โหมือเป็นปลาหมึกเลยเนาะอะไรอ่ะเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะงงมากน้องเขาใช้คำว่าล้วงนะคะไม่ใช่จับจากภายนอกนะล้วงเข้าไปจับแบบจังๆเลยค่ะก็เลยต้องฝากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยดูแลจัดการให้ความเป็นธรรมกับเด็กด้วยนะคะนี่เจ้าของร้านก็บอกโอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะเนาะมาทำกันได้เนาะอันนี้ลวนลามชัดเจนเนาะถือว่ามีพฤติกรรมลวนลามค่ะก็ต้องฝากเนาะสำหรับใครก็ได้นะที่แบบพอเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะมันก็แปลกเหมือนกันเอ๊ะทำไมถึงขนาดนั้นเนาะงงมากนะเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี้นะนี้น้องเขาบอกว่าจริงๆโต๊ะนี้เนี่ยก็อาจจะยังนั่งไม่นานไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าเนาะนะคะเอาพูดถึงเรื่องเมาไปดูความคืบหน้าของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขามีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์จากพนักงานรถไฟอ๋อไม่ใช่เป็นการรถไฟตรวจหรอกเป็นหน่วยแพทย์ของการรถไฟกับปปส.นะคะไม่ใช่การรถไฟหน่วยเดียวเจ้าหน้าที่ปปส.ไปเองเลยค่ะไปขอตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายการช่างกลที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเมื่อวานนี้วันที่19ตรวจไปแล้ว157รายเป็นฝ่ายปฏิบัติการเดินรถผู้เข้ารับการตรวจ50รายเป็นชาย47หญิง3รายผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบในลมหายใจไม่พบนะคะฝ่ายการช่างกลมีผู้เข้าตรวจ107รายเป็นชายทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจเมื่อวานนี้20ไปอีกรอบนึงคราวนี้ไปตรวจใครบ้างไปตรวจนายสถานีเลยตรวจพนักงานควบคุมการเดินรถตรวจพนักงานกั้นถนนและพนักงานด้านความปลอดภัยนะของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถนะคะมีผู้เข้ารับการตรวจปัสสาวะ72รายเป็นชาย61หญิง11รายไปตรวจฝ่ายการช่างกลก็คือพนักงานขับรถไฟนั่นแหละผู้เข้ารับการตรวจ69รายเป็นชายทั้งหมดนะคะผลการตรวจรวมแล้ว141รายไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ139รายอ้าวจาก141นะแสดงว่า2รายเอายังไง2รายเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่โรงรถจักรบางซื่อ1และพนักงานกั้นถนน1ค่ะมีปัสสาวะสีม่วงแต่ไม่พบแอลกอฮอล์ลมหายใจทั้งหมด141รายอันนี้ก็ช็อกไหมไม่เนาะไม่ช็อกใช่ไหมคะแต่เขาใช้คำว่างามไส้ข่าวสดใช้คำนี้นะงามไส้เอาไม่ช็อกก็ได้แต่งามไส้จริงๆแม้แต่หนึ่งรายก็ไม่ควรจะเจอนะแต่นี้เจอสองรายค่ะเรียบร้อยออกจากงานหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะต้องเจอนะคะการลดไฟนะคะตอนนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะยาเสพติดนะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงหรอกเราพูดทุกวันจะคอแห้งคอเรียกว่าอะไรคะคอแห้งไปหมดแล้วพูดทุกวันนะข่าวเรื่องยาเสพติดเนี่ยบางทีก็เบื่อที่จะพูดเน
แต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแถวสระบุรีก็เขานำกำลังไปค้นบ้านต้องสงสัยบ้านหลังหนึ่งอ๋อคือตำรวจมาจากสระบุรีแต่มาค้นบ้านแถวคูคตลำลูกกาปทุมธานีเพราะว่าสายลับเขาแจ้งว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากสระบุรีเอามาที่คูคตนี่แหละคราวนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เข้าค้นบ้านเป้าหมายนะคะปรากฏว่าก็เจอตามนั้นเลยค่ะตามที่สายลับบอกเป๊ะเลยยาบ้า8ล้านเม็ดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกระเบิด1ลูกโอ้มีระเบิดด้วยเนาะผู้ต้องหา4คนนายวิโรจน์42ปีวัชรพงษ์31ปาริชัด21และนางพนัดดา26คนนี้สัญชาติลาวผู้หญิง2ผู้ชาย2นะแก๊งนี้เจออยู่ในบ้านนะคะเบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าแก๊งคือนายวิโรจน์จะเป็นคนเอายาเสพติดจำนวนมากลำเลียงมาพักเก็บที่นี่เพื่อรอส่งให้กับเครือข่ายอีกหลังหนึ่งเป็นที่พักเก็บยาก็คือเช่าบ้าน2หลังเจ้าหน้าที่ก็ตามไปตรวจค้นเจออีก9ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในบ้านค่ะอีกเพียบเลยผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพว่ารับยาเสพติดล็อตนี้มาจากสระบุรีจริงโดยใช้กระบะตู้ทึบสีขาวมีรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพขับสำรวจเส้นทางให้ก่อนเหมือนมีรถนำอ่ะสุดท้ายก็เอายาเสพติดมาพักรอที่บ้านเช่าในพื้นที่ปทุมธานีได้สำเร็จแต่เนื่องมาจากว่าบ้านมันอยู่ในซอยเล็กไปหน่อยก็เลยเอายาเสพติดส่วนใหญ่ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลในการกวาดล้างเครือข่ายนี้โอ้มันจะกวาดล้างได้เหรอคะเนาะเนี่ยค่ะขนมาพักไว้ก็แสดงว่ายาเสพติดยังคงมีอยู่เยอะแยะมากมายปราบยังไงก็ไม่หมดนะปราบให้ตายก็ไม่หมดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะจนสุดท้ายก็มีตายกันเยอะแล้วเนาะแก๊งยาเสพติดเนี่ยมันคือมันร้ายมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะร้ายสุดๆไม่รู้ว่าจะต้องว่ายังไงในแต่ละแก๊งแต่ละที่เนี่ยนะคะก็จะมีกลวิธีในการขายยาไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะเรียนแบบกันบ้างนะคะแต่บางทีก็จะคิดมุกใหม่ๆขึ้นมาที่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีนะที่หนองคายอ่ะตำรวจรับแจ้งจากชุดชลบหมู่บ้านที่ตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายว่าเจอกระเป๋าและกระสอบต้องสงสัยตั้ง5ใบวางอยู่ริมโขงอ่ะมาแล้วมาดูหน่อยปลัดก็ไปตำรวจก็ไปนะคะไปถึงก็เปิดสิคะ146ห่อค่ะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะบรรจุยาเสพติดอยู่ในถุงพลาสติกรูปทุเรียนกับรูปใบชาวิธีการหลบเลี่ยงของพวกค้ายาเนาะบรรจุอยู่ในถุงรูปทุเรียนกับรูปใบชาพอสุ่มตรวจนะคะบางห่อภายในก็ทำปฏิกิริยากับน้ำยาวิทยาศาสตร์นั่นคือผลเป็นยาเสพติดชนิดเคตามีนนะคะนี่ที่หนองคายส่วนบางห่อก็เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับยาไอซ์แต่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดพบว่ามันเป็นสารส้มอ้าวมีแบบหลอกกันเองก็มีนะคะเป็นสารส้มนะคือเกล็ดขาวๆคล้ายยาไอซ์เนี่ยตำรวจก็ลองดูตรวจดูว่ามันประมาณไหนเอ้าเป็นสารส้มเฉยนะคะเป็นวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด146ห่อนะคะพบว่าเป็นเคตามีน28ห่อน้ำหนัก28กิโลเป็นสารส้มซะ118ห่อน้ำหนัก118กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยก็ตำรวจคาดว่ากระบวนการค้ายาเสพติดจะหลอกขายกันโดยการนำสารส้มมาสารส้มเนี่ยมาบดให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาไอซ์ซึ่งสารส้มกับไอซ์เนี่ยก็บอกว่าลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมากเกล็ดแข็งสีขาวเหมือนกันเมื่อนำสารส้มมาบดนะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับยาเคยาไอซ์ก็จะตบตาผู้ซื้อหรือผู้เสพได้ให้เข้าใจว่าซื้อแล้วเสพแล้วจากนั้นก็ลักลอบนำเข้าประเทศให้เครือข่ายยาเสพติดนำลำเลียงเข้าพื้นที่ในช่วงต่างๆนั่นเองโอ้โหนี่คือหลอกกันขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครเสพสารส้มเข้าไปมันรีบเป็นกดเนาะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงไตเสียหายได้นะคะมึนงงเสื่องซึมสมองทำงานช้าได้หลงลืมเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในปอดและเส้นเลือดอย่างรุนแรงค่ะโอ้โหอ่ะระวังนะเดี๋ยวนี้หลอกกันถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครที่
ป็นผู้เสพอยู่เลิกได้เลิกนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดยอหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
12: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
15: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว6นาฬิกา11นาทีเช้าวันพฤหัสบดี21พฤษภาคมนะคะรู้สึกว่ามีคนแจ้งบอกว่าฝนตกนะคะฟ้าครึ้มมากอย่างกับตอนเย็นเลยค่ะน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้เนี่ยครึ้มมากครึ้มครึ้ม
1: เมื่อวานตกจนอสทนี่น้ำท่วมนะฮะจนซอยด้านที่ท่วมประจำอ่ะพี่ด้านหน้าของเรา
0: เห็น
1: ช่วงสามทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าทางสำนักงานเขตนี่ต้องเอาป้ายมาติดเลยนะว่าไม่ให้ผ่าน
0: ห้ามผ่าน
1: โอ้มันท่วมสูงขนาดนั้นเลย
0: ผ่านไม่ได้แล้วปู่เราเคยเกือบไปแล้วไม่รอดตอนนั้นอ่ะรถไฟฟ้าด้วยนะปู่ใจหิวๆมากแต่ก็ลุยมาได้นะคะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงเนาะมันเป็นที่ลุ่มเนาะแป๊บเดียวน้ำก็จะไหลลงมาสู่ตรงนั้นมันเหมือนคลองหนึ่งแล้วนะไอ้ตรง
1: อสมท.
0: เ
1: รา เออมัน
0: เป็นจริงๆมันเป็นพื้นที่เอกชนนะตรงนั้นนะไม่ได้เป็นมันเป็นถนนเอกชนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขตเขาเลยทำอะไรได้ไม่มาก
0: เออทำอะไรได้ไม่มากก็แค่มาช่วยสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่นะปากซอยอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่รู้สูบระบายไปไหน
1: สูบขึ้นไปข้างบนเนาะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะสุโขทัยตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยค่ะนี่พี่อรุณีแจ้งมาตรงตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดนะคะ
1: สุโขทัยนี่ก็เมืองน้ำท่วมเหมือนกันนะต้องระวังเนาะ
0: ใช่เน
1: า
0: ะ
1: แม่น้ำยมใช่ไหมฮะแม่น้ำยม
0: โอ้ใช่ค่ะเนาะช่วงนี้ต้องรับมือเนาะสำหรับเรื่องฝนฟ้านะคะเพราะมันเป็นฤดูกาลมรสุมแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวบันเทิงไปดูกล้องห้วยไร่กันหน่อย
1: ครับ
0: กล้องห้วยไร่นี่เขาชัดเจนเรื่องของเวลาเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเขาก็จะประกาศหน้าใหม่เข็นคือเวลาศิลปินก็อยู่บนเวทีสูงๆแล้วก็จะเห็นนะว่าข้างล่างเนี่ยแฟนคลับของเขาเนี่ยทำอะไรอยู่จะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล้องห้วยไร่ก็จะเตือนอยู่เสมอว่าถ้าใครสูบบุหรี่เขาจะไล่เลย
1: อ๋อเขาจะไม่เกรงใจเลยนี่คือเขาประกาศออกมาเลย
0: พี่เขาประกาศเลยเขาไล่เลยเขาไม่เกรงใจเลยทีนี้ล่าสุดก็เกิดเรื่องอีกแล้วเขาบอกว่าจริงๆจะโพสต์นานแล้วไม่ค่อยมีเวลาเมื่อวานนี้หยุดก็เลยโพสต์เรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่15เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางลานคอนเสิร์ตเลยทีนี้กล้องก็บอกว่าผมก็เบรกการแสดงไปแป๊บนึงแล้วพูดกับเขาไปว่าพี่ชายครับไม่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะนะครับก็พูดเพราะไปจากนั้นก็ร้องเพลงต่อยังไม่ทันผ่านวรรคแรกเลยพี่ชายท่านนั้นก็หยิบบุหรี่ขึ้นไฟฟ้าขึ้นมาดูดต่อผมอาจใช้คำรุนแรงเกินไปผมใช้คำว่าพี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอครับอันนี้รุนแรงไหมอย่างนี้ต้องก็บอกว่าจากนั้นพี่ชายคนนั้นเดินมาชี้หน้าด่าผมแล้วท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เข้ากันมาใกล้หน้าเวทีเลยมาชี้หน้าด่าแล้วก็ท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาขณะที่กล้องกำลังแสดงอยู่ขณะที่กาดคุมตัวพี่เขาเดินออกจากคอนเสิร์ตไปเขาก็ยังชี้หน้าด่าผมพร้อมสะบัดคำต่างๆนานาแล้วก็กล้องก็โพสต์ปิดท้ายว่าถ้าวันนี้พี่หายเมาแล้วอันนี้คือผ่านมาประมาณ5วันแล้วนะเขาก็บอกว่าถ้าพี่หายเมาแล้วผ่านมาอ่านบทความของผมด้วยนะครับพี่เลิกดูดมันเถอะนอกจากมันจะทำร้ายคนรอบข้างสร้างความน่ารังเกียจให้กับตัวพี่แล้วมันยังไปทำร้ายตับทำร้ายปอดจนพี่มีโอกาสสูงจะเป็นมะเร็งอยากให้พี่เลิกเพื่อรักษาสุขภาพแล้วมาชมคอนเสิร์ตผมใหม่นะครับโอ้โห
1: โอ้
0: สุดนี่เป็นศิลปินที่แบบ
1: แต่พูดถึงเรื่องน่ากลัวกว่านะเจอแบบว่านักเลงบางทีเขาก็เมานะ
0: ใช่
1: ไปไล่เขาไม่ยอม
0: เขามีอาวุธอะนะ
1: เขาไม่ยอมนะ
0: เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยไปเตือนเขาอ่ะเขาไม่ยอม
1: คือจริงๆที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีให้การเป็นคนไปเชิญออกเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบเชิญหน้ากันแล้วนี่นะ
0: ดีกว่าเนาะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยทำถูกแล้วแหละนะครับเรื่องของการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยเนาะเพียงแต่ว่าเนี่ยเขาไปเจอคนร้ายๆขึ้นมาเนี่ย
0: ไม่คุ้ม
1: ก็ไม่คุ้มนะพี่ดา
0: ไม่คุ้มจริงๆนะคือมันอารมณ์คนน่ะนึกออกไหมเวลามันชั่ววูบขึ้นมาทำอะไรก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: ร้ายๆแบบมันหลุดอ่ะ ช่วงนี้ว่าคนดีอยู่นะเวลาเขาเจออะไรที่แบบมันทำให้เขาเสียใจมากเขาช็อกมากเนี่ยเขาจะหลุดได้ง่ายเนาะเขาหลุดเวลาเขาหลุดแล้วเขาทำอะไรแบบโดยไม่ได้ยั้งคิดอ่ะ
1: ครับ
0: น่ากลัวตรงนี้แหละนั่นก็ฝากศิลปินด้วยเนาะบางทีคือเหมือนเขาก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าคือเอาสมมตินะเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะคนที่ควบคุมแสงอ่ะเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาใช้ไปตรงนั้นแล้วเขาเป็นจุดเด่นนะอย่างนี้เลย
1: ครับเหมือนโดนประจาน
0: หรือมันโดนประจาน
1: ใช่ภาษาชาวเน็ตเขาบอกเหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยก
0: นั่นแหละนะคะอ่ะใครบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอันตรายนะคะ
1: อ
0: ันตรายค่ะตับปอดเหมือนที่กล้องห้วยไร่บอกนั่นแหละ
1: อันตรายสิเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นคลิปหนึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะพาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นลิฟต์ไปห้องตัวเองแล้วในข่าวเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปแจ้งความนะเขาบอกว่าโดนพนักงานคนนี้เอาพอดเคหรือว่าไอ้ตัวผสมเข้าในบุหรี่ไฟฟ้าเอายากล่อมประสาทใช่เหมือนกับไอ้เหมือนเป็นยาเสียสาวยาที่ทำให้ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเรียกว่ายาซอมบี้ตัวเนี้ยพี่
0: ใช
1: ่ผสมเข้าไปในพอร์ตเคอ่ะแล้วก
0: ็
1: ให้เธอสูบมอมเธอมอม
0: หรอบังคับไปหรือลากไปอย่างนี้หรอ
1: คือเดินพอมันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเดินตามเลยพี่ไม่ต้องสุดจะชากเลย
0: ก็คือสภาพก็อย่างซอมบี้เลย
1: แต่ไปแบบว่าไปแบบเหมือนคนเมาอ่
0: ะ
1: เขาพาไปไหนก็ไปอ่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันนะคือตัวไส้ผสมมันไม่ได้เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นยาตัวเนี้ย
0: อะไรก็ได้ที่ใส่เข้าไปได้
1: ใช่เขาบอก
0: นะคะเฉพาะคนที่สูบแค่บุหรี่ไฟฟ้านะปอดอักเสบนะไอ้ตัวเนี้ยแล้วยิ่งวัยรุ่น
1: อ
0: ่ะวัยรุ่นอ่ะบางทีปอดเขายังแบบไม่ได้โตเต็มที่เนาะแล้วในอย่าลืมนะในน้ำยาที่เขาใส่ไปในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเคมีล้วนๆนะคะ
1: ใช่แล้วเขาจะผสมอะไรไปเพิ่มเนาะผสมอะไรไปเพิ่มก็ไม่มีใครรู้นะครับ
0: ไม่มีรู้เลยแล้วยิ่งใส่กลิ่นอะไรเข้าไปนะเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ทำกลิ่นให้เด็กวัยรุ่นมันชอบไงนั่นแหละสารเคมีทั้งนั้นเลยสารเคมีเลยสมองเสมืองเนี่ยมีปัญหานะคะเรื่องสมาธิการควบคุมอารมณ์ก็ต้องตระหนักนะเดี๋ยวนี้มันจะมาในรูปแบบของเมื่อก่อนที่เราเตือนกันนะมาในรูปแบบของนาฬิกาแล้วก็ที่เป็นข้อมือ
1: โมเดลการ์ตูนเลยก็มีแล้วพี่เดี๋ยวนี
0: ้ใช่มีค่ะมีเลยนั่นแหละฝากเตือนบุตรหลานด้วยนะคะค้นกระเป๋าก็ได้ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเขาคือเขาไม่บอกไง
1: ใช่ต้องให้ความรู้กับเขาว่ามันเป็นบุหรี่นะ
0: เขาถึงสื่อนึกออกไหมบางทีเขามีมือถืออยู่ในมือเขามี iPad กลับถึงบ้านเขาก็ได้เล่นแล้วบางทีเขาก็เข้าไปก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะบางทีพ่อแม่อาจจะแบบเผลอแค่นิดเดียวอ่ะไม่ได้ดูว่าเขาดูอะไรบ้างเขาอาจจะเรียนแบบก็ได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ หรือเมื่อวานนี้ไปโรงเรียนหลานใช่ไหมมีคุณครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าแกบอกให้ตรวจกระเป๋าลูกๆหลานๆหน่อยนะก่อนออกจากบ้านหรือว่ากลับมาจากบ้านนี่ว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแปลกปลอมบ้างแกบอกว่าเคยมีเคสคือว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นป.3มีพ่อเป็นไอดอลนะคะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลน้อง
1: ๆ
0: วันดีคืนดีเชื่อไหมว่าเอาปืนพ่อไปโรงเรียนใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วมี
1: ปืนจริง
0: กระสุนอ่ะโอ้มีกระสุน
1: โ
0: อ้ครูบอก
1: สมมุติเขาออกมาเล่นกับเพื่อนเนาะ
0: ก็นั่นแหละเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนพ่อไงพ่อมีปืนเขาก็เอาไปโรงเรียนได้เขาจะไปอวดเพื่อน
1: โ
0: อ้ดูดิแล้วพ่อด้วยความที่แบบเหมือนจะเข้าเวรกลางคืนแล้วไม่ทันระวังลูกหยิบปืนใส่กระเป๋านักเรียนไป
1: ปืนหายพ่อยังไม่รู้เลย
0: ไม่รู้ลูกเอาปืนใส่กระเป๋าไปพ่อยังไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเรียบร้อยอ่ะ
1: นั่นคือความไม่รู้เกิดการแบบนี้ขึ้นได้นะไม่น่าเชื่อแล้วฟังดูแล้วก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะพ่อเขาต้องเก็บปืนไว้อย่างดีนี่ครับเอาไปโรงเรียนนะครับ
0: นั่นแหละลูกแล้วลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงอ่ะแบบโอ้โหคุณครูบอกเกือบชอบตายใช่ค่ะ
1: โอ้โหเออแค่ขึ้นไกลแล้วก็ยิง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีเด็กถ้ามันล่วง
0: มันล่วงกระแทกพื้นมันก็ตั้งนะปืนอ่ะ
1: โอ้ยครับ
0: ปืนตกก็ปั้งนะคะโอ้โหเขาก็เล่าไงว่าเนี่ยให้ระวังเราก็ใช่มันต้องระวังต้องตรวจกระเป๋าหรือว่าอาจจะใส่อะไรมาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก่อนออกจากบ้านนั่นแหละนะไอ้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันซ่อนง่ายด้วยมันมาในรูปแบบของกำไรรูปแบบของนาฬิกาปากกาอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะนั่นแหละความเสี่ยงเยอะ
1: ใช่นะฮะเช่นเดียวกับที่ฮะคุณหญิงปณิตานะคุณหญิงปณิตาเนี่ยโดนคุกคามเข้ามาในรูปแบบของไรเดอร
0: ์ไรเดอร์คุกคาม
1: ใช่
0: ไรเดอร์คือคนส่งของเหรอ
1: คนส่งของนะพี่นะครับเราดูเราฟังเรื่องนี้แล้วเราก็ลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงหรือเปล่าบางบ้านจะอย่างนี้พี่บางบ้านจะชอบเปิดประตูรั้วไว้เลยคืออาจจะมีแม่บ้านอยู่ตลอดมีคนรถอยู่ตลอด
0: ไม่ต้องไปเปิดหลายรอบเพราะว่าวันหนึ่งสั่งไม่รู้กี่รอบ
1: แล้วบางบ้านชอบเปิดรั้วไว้กันคือแค่ปิดทีเดียวไม่เป็นไรบ้านเราคนอยู่เยอะนี่ฮะคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหนะจู่ๆนะครับพนักงานส่งของเนี่ยนะเดินเข้ามาถึงในบ้านอ่ะ
0: มาส่งของแล้วไม่กลับนี่เหรอ
1: คือเหมือนกับแค่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ควรแล้วเธอบอกอย่างนั้นนะอาจจะเข้ามาแต่กลับแต่แบบการเข้ามาเนี่ยมันก็คือปกติไรเดอร์จะต้องโทรมาเนาะแล้วให้เราออกไปหน้าบ้าน
0: อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ตรงไหน
1: ใช่เดินก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้นะครับอยากให้ทางต้นสังกัดช่วยตรวจสอบมาตรฐานของพนักงานด้วยนะครับการมาส่งของเนี่ยเธอบอกว่า

0: แจ้งแม่บ้านได้เลยนะครับนะครับพอมาถึงบ้านเนี่ยพนักงานส่งของคนนี้เนี่ยกลับมีการถามแม่บ้านว่านี่บ้านคุณหนิงเหรอบ้านสวยจังเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเนี่ยคำถามคือปกติพนักงานส่งของมีสิทธิ์หรือไม่ถามถึงความเหมาะสมในการขอเข้าพื้นที่ของลูกค้าและที่สำคัญคือเขารู้ได้ไงว่านี่คือบ้านหนิงปณิตาแต่เขาเห็นชื่อเนาะปณิตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเขาก็คุยเรื่องคุณหนิงเอาค่าทางด่วนให้เขาทำให้แม่บ้านเข้าใจว่าเหมือนเป็นคนรู้จักกันก็เลยเกิดจังหวะที่พนักงานคนนี้เดินเข้ามาในพื้นที่บ้านนะครับเหมือนกับจะมาเก็บค่าทางด่วนเก็บค่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายความสวยงามของบ้านด้วยนะอย่างนั้นเลยนะพี่คนนี้พี่ไรเดอร์คนนี้เธอบอกประเด็นนี้อาจจะดูธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผู้หญิงเด็กและคนที่อยู่ในบ้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ควรถูกมองข้ามนะครับเขาบอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการดราม่าอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ใครถูกโจมตีนะแต่ว่าขอถามว่ามันสมควรไหมที่เธอเจอแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่แปลกแหละใช่ไหมพี่มันไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็แปลกมันก็แปลกที่เจอแบบนี
1: ้
0: นะครับแต่ไม่แปลกที่เธอตั้งคำถามเพราะว่ามันไม่ปกติอยู่
1: ขอดูบ้านดารา
0: ไรเดอร์ขอดูบ้านแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่าย
1: คือเขาคงอยากจะแบบถ่ายอวดมั้งว่าเขาไปบ้านดารามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ถ้ามุมนึงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็จะบอกกันดีๆนะก็ถ้าจะถ้าที่ชอบขนาดนั้น
1: จะไม่ประทับใจ
0: แสดงตัวถ้าชื่นชอบขนาดนั้นต้องแสดงตัวเลยว่าหนูเป็นแฟนคลับหนูขออนุญาตสักนิดนึง
1: ว่านี่สวยอยากจะถ่ายรูปอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอ
0: ก็บอกให้เขารู้ไว้ตรง
1: ว่าคุณหญิงก็ซีเรียสเลยใช่ไหมว่าเขาดูไม่ปลอดภัยแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับบริษัทต้นสังกัดไหมของไรเดอร์ไม่เกี่ยวเนาะหรือจะเกี่ยว
0: เกี่ยวนี่หมายถึงค่ะว่า
1: หมายถึงว่าให้อบรมบ่มนิสัยพนักงานว่าอย่าถือวิสาสะไปถ่ายรูปบ้านลูกค้าส่งของเสร็จคุณก็กลับอย่าไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณหนิงเขาเรียกร้องไปนะครับไปทาง Grab Thailand อยากให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกลับเพื่อชี้แจงโดยด่วนค่ะคุณหนิงเขาต้องการคำชี้แจงจาก Grab ด้วยนะว่าได้ตรวจสอบหรือยังว่าพนักงานคนนี้ที่เขาโพสเนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยเขาอะไรเขาชี้แจงกับทางบริษัทว่าอะไรบริษัทก็ต้องมาชี้แจงกับคุณหนิงด้วยก็อยากให้อย่างนั้นครับ
1: ก็ต้อง
0: คือเหมือนกับต้องให้ต้นสังกัดเน้นกฎระเบียบของพนักงานนะเนาะเพราะการส่งของหลักเกณฑ์ต้องมีอยู่สิว่าหนึ่งเมื่อไปถึงให้คุณถ่ายรูปสองให้คุณแจ้งลูกค้าเนาะสามให้ส่งของแค่หน้าบ้านเท่านั้นหรือยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างของผมนะบางทีเนี่ยเขาโทรมาผมจะบอกว่าอ่ะฝากพี่วางไว้บนรั้วก่อนนะครับยังไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยไอ้ของกรอกทีนี้มันมาถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยนะพี่แต่ว่าเขาเปิดรั้วแล้วเขาเข้ามา
1: เองก็มีนะข้างใน
0: เขาเปิดรั้วเองอ่ะ
1: ค
0: ือเราไม่ได้ถึงกับใส่แม่กุญแจไงแต่ว่าเราก็ลงกรอนไว้เนาะประตูแต่เขาโ
1: อ
0: ้โหแบบเอื้อมมือมาล้วงแล้วก็เปิดเข้ามานิดนึงอ่ะแล้วก็เอาของมาวางแต่เขาก็ปิดรั้วอะไรให้เราเหมือนเดิมงงเลยฮะแบบโอ้โหตอนนี้เราก็มีความรู้สึกนะว่านี่เข้ามาเลยเหรอ
1: ไอ้ดี
0: เข้ามาเลยเหรอ
1: ถ้าไปถึงครัวหิวข้าวขอกินข้าวสักมื้อก่อน
0: มานั่งกินข้าวด้วยกันเลยไม่ล่ะนะเนี่ยแล้วก็สั่งข้าวแล้วมานั่งกินข้าวกันเลยแม่มาเจ
1: อกันเองสุดๆก็ต้องระมัดระวังทั้งสองฝ่ายแหละเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะไปดูโลกจับตาหลังจากที่ทางฟีฟ่าปล่อยทีเซอร์

0: พลง Go ซิงเกิลประจำการแข่งขัน FIFA World Cup 2026ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เมื่อได้3ศิลปินตัวท็อประดับโลกมาร่วมงานด้วยนะคะมีตัวแทนจากเอเชียแน่นอนนะคะลิซ่าและลิสามโนบาลม
1: ี
0: อาริสตาซุปตาจากบราซิลแล้วก็มีเลมาศิลปินสายแอฟโรบีทสายไหนแอฟโรบีทนี่คืออะไรฮะแอฟโรบีทคืออะไรไม่รู้ก็เขาบอกว่าเพลงที่จะใช้ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการหยิบไปผสมหลายสไตล์มากนะคะสไตล์นี่แหละมีป๊อปมีแอปโรบีทที่ว่านี้นะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าคือสายนี้เป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดก็คือว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นมิวสิควิดีโอหลุดออกมาแล้วนะคะลิซ่านี่แบบจี๊ดมากเลยนะคะเสื้อเหลืองกางเกงฟ้าออร่าพุ่งจนหลายคนบอกว่านึกว่านักเตะทีมบราซิลลงสนามเองตอนนี้แฟนๆทั่วโลกกำลังนับถอยหลังเพราะว่าทั้งเพลงทั้ง MV ตัวเต็มนั้นเนี่ยเตรียมจะปล่อยวันนี้ค่ะน้องด้ง
1: ครับโอ้รอดู
0: เลยลิซ่านะคะลิซ่าก็โพสต์ลิซ่าลูฟนะคะก็โพสต์อันนี้ไม่น่าจะเป็น X ของลิซ่าเหรอคะลิซ่าลูฟเนี่ย
1: น่าจะเป็นเพลงเฉพาะหรือเปล่า
0: เพลงเฉพาะใช่ไหมอ๋อก็เห็นละก็น่ารักดีนะคะกางเกงตัวจิ้วเลยนะคะศิลปินสามคนสามประเทศที่จะร่วมสำหรับเปิดตัวประจำฟุตบอลโลกปีนี
1: ้
0: ค่าตัวไม่รู้ประมาณไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างนี้วันที่เป็นพิธีเปิดเนี่ยก็ต้องขึ้นโชว์ด้วย
0: ใช่ไหมต้องโชว์ในสนามด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนบอลเตะเนี่ยเขาจะมีพิธีเปิด
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเนาะใช่ก็ต้องได้เห็นน้องลิซ่าด้วยแต่ลูกคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านะพี
0: ่ได้ดูสิ
1: ได้ดูเป็นรัฐบาลดูถอยๆได้ดู
0: อีกตั้ง20วันได้ดู
1: อ
0: ันนู้นซื้อในวันสุดท้ายนุ่น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็ยื้อกันด้วยเรื่องราคาด้วยไง
0: ใช่
1: เหมือนเราซื้อของอ่ะซื้อของในวันแบบจัดงานวันสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องลดราคาหน่อย
0: เหมือนกับเขาจะเลหลังนี
1: ้เหรอเราก็ต้องทำทีเป็นเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจแต่เขาก็เห็นอย่างอินเดียในล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบินไปเองเลยนะพี่บินไปเจรจาว่าโอ้ยูจ้ายูช่วยนะเอาไหมจ้าเดี๋ยวไอ้ลดราคาให้จ้า
0: เอาไหม
1: ไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นยังไงนะไทยก็อาจจะแบบไทยแล้วอาจจะดีนะ
0: ตอนนี้ยังราคาเดิมอยู่ใช่ไหม1,300 ล้าน
1: พวก1,300นะพี่แล้วยังมีเหมือนค่าธรรมเนียมอีก300แล้วก็ภาษีอีก100เป็นรวมเป็น1,700
0: ค
1: ่ะเบ็ดเสร็จที่เราต้องถ้าเราจะซื้อต้องจ่าย1,700ก็เราก็เลยอาจจะออกมาท่าทีแบบไม่ดูไม่สนใจเพื่อให้เขาแบบต่อราคาได้หรือเปล่านี่มันก็เป็นกลยุทธ์ดึงนะทางธุรกิจแต่เนาะเราทำเป็นไม่สนใจหรือถ้าเราทำท่าสนใจเนี่ยเขาก็ไม่ลดแน่ว่าเองจะเอา
0: ดูเดี๋ยวอยากได้ใจจะขาดอีกนะ
1: ใช่อยากดูน้องลิซ่าเปล่าเออนะครับ
0: จะไม่ดูจะไม่ดูฟุตบอลเหรอจะดูแค่พิธีเปิดอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าที่มันเงียบเพราะอะไรรู้ไหมคือบางคู่นะแข่งจบตอน10 โมงเช้าอ่ะ10 โมงอ่ะมันไม่ได้เลยสำหรับเวลาในเอเชียในบ้านเราอ่ะไม่ได้เลย
1: ใช
0: ่ไม่ได้จริง
1: ช่วงที่คนเริ่มออกไปทำงานที่บอกเนาะคน
0: ใช่
1: กำลังเร่งรีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้
1: แล้วอย่างที่บอกพี่ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคนไทยรอดูเนี่ยแต่ว่าคุณเตะตี3 2คู่ตี4อีก1นัด
0: อ๋อ
1: 3นัดเนี่ยทีมชาติอังกฤษเตะตี3 2นัดตี4 1นัดอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ก็หนีหมดเลยเขาบอกโอ้โหคนไทยชอบที่สุดก็คือทีมชาติอังกฤษ

0: ช่ไหม
1: แต่คุณเต้นแต่ตีสามกับตีสี่อ่ะมันก็มันเป็นเวลาที่แบบคนจะรอดูก็ไม่ไหวคนจะตื่นมาก็ไม่รู้จะหลับแล้วตื่นหรือเปล่า
0: ตื่นนั่งในการฝึกเอาครับไว้กีฬา
1: เดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะรอดูน้องลิซ่า
0: ลิซ่าแบ็คพิงเอาทำไมอาร์เซนอลจะแห่ฉลองอีกตั้งหลายวันอ่ะทำไมไม่แห่เลยอ่ะ
1: จริงๆยังเหลือนัดสุดท้ายอีกนัดหนึ่งนะพี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปอีกนัดหนึ่งจริงวันอาทิตย์
0: ก็เลยรอทีเดียวเลยวันที่31นะคะ
1: มันจะให้มันจบโปรแกรม38นัดก่อน
0: อ๋อให้จบเลย
1: ใช่แ
0: ต่ก็รถพร้อมแล้ว
1: รถพร้อม
0: รถแล้วบัสพร้อมแล้ว
1: ใช่นัดสุดท้ายอาร์เซนอลไปเยือนด้วยครับมันยังไม่ได้เตะในสนามของตัวเองด้วยก็อาจจะเดี๋ยวรอให้สิ้นสุดก่อนแล้วก็กลับมาฉลองที่ลอนดอนแบบเป็นสูบทีเดียวเขามีการนัดรวมตัวแล้วใช่ไหมพี
0: ่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มรถบัสพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะแฟนๆก็รับชมค่ะ
1: เห็นคนไทยอ่ะแฟนแบบอาร์เซนอลไทยแลนด์น่ะที่เป็นแบบพวกแฟนคลับอ่ะเขาก็เริ่มนัดหมายกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะรวมตัวกันฉลองแชมป์นัดกันไปตามสถานที่อย่างในฮอลล์ที่ห้างเล็กๆบ้างนะครับ
0: ที่เขาจะจัดกิจกรรม
1: ใช่รวมตัว
0: ค่ะ
1: รวมตัวมีปีหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจัดขบวนแห่เป็นรถแห่เลยนะที่แบบไปนุสาวรีย์อ่ะพี
0: ่อ๋อใช่ใช่
1: เนาะ
0: มี
1: อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าปีนี้อาร์เซนอลจะแบบว่ามีแบบตัวตั้งตัวตีในการแบบเฮ้ยพวกเรามารวมตัวกันแล้วก็แห่บ้างหรือเปล่าตอนนั้นจะต้องประสานจราจรเป็นเรื่องเป็นราวเลยขบวนแห่นะครับก็เดี๋ยวรอดูความคึกคักในไทยด้วยเพราะว่ารอมา22ปีอะพี
0: ่ใช่ไหมไม่นะไม่น้อยนะคะนานมากเนาะ
1: ครับผมแล้วเมื่อวานเนี่ยสโมสรนะครับพี่ครับเมื่อวานสโมสรเขาปล่อยทีเซอร์ตัวหนึ่งออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะทีเซอร์ตัวเนี้ยมีอาร์เซนเวนเกอร์คนเนี้ยเป็นอดีตสุดยอดผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเขาเคยคว้าทีมคว้าแชมป์เมื่อตอน2004แบบไม่แพ้ใคร
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้แชมป์มาอีกเลยนะฮะแต่เวนเกอร์ก็วางมือไปเมื่อวานเนี่ยเขามีทีเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นทีเซอร์ของสโมสรที่แบบว่า congratulation ยินดีด้วยกับอาร์เซนอลมีอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยมาเป็นคนเปิดคลิปนี้ให้ปรากฏว่าความพิเศษของวิดีโอนี้มันทำไมด้วยพี่มันบอกเขาบอกว่าความพิเศษมันอยู่ที่คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในประเทศไทย
0: คือมาถ่ายในประเทศไทยด้วยเหรอ
1: ใช่เราเคยจัดประชุมอะไรเกี่ยวกับฟีฟ่าเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่มีแบบนักบอลโลกเก่าๆมีผู้บริหารของฟีฟ่าซึ่งอาร์เซนอลเวนเกอร์ตอนนี้ก็ไปทำงานให้กับฟีฟ่าเนี่ยเขาก็เดินทางมาประชุมที่ไทยแล้วเขาก็มีการสโมสรเขามีการขอให้อาร์เซนอลเวนเกอร์เนี่ยเหมือนมานั่งพูดแบบเก็บเขาจะเก็บเทปนี้ไว้อะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าปีไหนอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแชมป์เนี่ยเขาจะขอให้อาร์เซนอลเวนเกอร์เป็นคนเหมือนกับแสดงความยินดีเป็นคนแรกอะทีมงานที่ได้ถ่ายทำเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของคนไทยนะเป็นเอเจนซี่ที่ดิวพวกช่างกล้องโปรดิวเซอร์แสงไฟเสียงพวกเนี้ยเป็นทีมงานของคนไทยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเวนเกอร์มาประชุมในไทยปี2024นะครับซึ่งจริงๆปีนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังขับเคี่ยวคว้าจะที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าเขาก็เลยทำไว้ก่อนแต่สุดท้ายปีนั้นไม่ได้สุดท้ายปีนั้นไม่ได้ไอวิดีโอนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกใช้นะ
0: แต่มาปีนี้มันไม่เฉยใช่ไหมมันยังทันสมัยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่เพราะมันก็แค่เขาออกมานั่งเหมือนกับว่าลินวายแล้วก็แบบว่าแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อแต่ว่าพูดกลางๆไว้
1: ใช่เลยครับ
0: อืม
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน

0: แบบอเล็กซ์เฟอร์กูสันอย่างนั้นเลยพี
1: ่โอ
0: ้เป็นยุคที่ขับเคี่ยวมากับแมนยูของอเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอายุท่านตอนนี้76แล้วพี
1: ่โอ้
0: 76ปี
1: โอ้
0: นะครับก็เลยเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยว่าอ๋อเขามาถ่ายที่เมืองไทยนะตอนนั้นเดี๋ยวเขาแชร์กันส่วนเด็กๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผม
2: ใช่ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะมองข่าวเล่าบันเทิงยังคงต้องเกาะติดในเรื่องของกรณีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านของรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพายุเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ย GDP ถูกประมาณการไว้ที่ 0.3% รัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างนะคะไอ้ที่พูดกันเยอะก็คืออะไรนะควิดบิ๊กวินกระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันเต็มที่ที่จะทำให้ GDP ของไทยขยับตัวขึ้นมานะคะเป็นเหมือนลมใต้ปีกทีนี้ช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยเห็นว่าการส่งออกดีมากนะเขาบอกว่าดีเป็นประวัติการเลยค่ะน้องโล่งอันนี้คุณสุภจีพูดเองนะคะ
0: โอ้ส่งออกเหรอฮะโอ้
2: เขาบอกว่าดีมากเป็นประวัติการนะส่งข้าวไปส่งยางส่งข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ทำตอนนี้คือทำก่อนที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เลยต้องป้องกันตัดตอนไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมีการลงทะเบียนกันอีก4วันเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งใจจะทำโครงการนี้เนื่องมาจากวิกฤตน้ำมันและกระทบค่าครองชีพของประชาชนนะคะก็เลยจัดหาสินค้าที่จำเป็นราคาถูกให้ประชาชนได้เข้าถึงเป็นทางเลือกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่4มิถุนายนเนี่ยบอกไว้ก่อนล่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์เขาจะมีคูปองให้กับคนที่ไปซื้อของเนี่ยเอาไปลดราคาได้100บาทต่อคนค่ะก
0: ็
2: เอาไปลดการซื้อของนะสมมติว่าเราไปซื้อของ500ก็ลด100เนี่ยเหลือ400ต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันที่4เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคูปองแจกให้กับคนที่จะไปซื้อของน่าจะเป็นร้านธงฟ้าค่ะลุง
0: ธงฟ้าหรือว่าโครงการที่เขาไปตั้งในแต่ละอำเภอเนาะ
2: ที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: คืออันนี้ก็จะแยกจากไทยช่วยไทยที่ว่า60-40คนละครึ่งนี่เน
2: า
0: ะ
2: แยกออกมา
0: ได้อีกร้อยหนึ่ง
2: ใช่ได้อีกร้อยหนึ่งคูปองที่ว่านี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์จะแจกตรงจุดไหนยังไงนะคะ
0: ครับครับ
2: นะคะร้อยหนึ่งก็พอได้อยู่นะ
0: โอ้นะ
2: ค่ะ
0: ก็เป็น
2: ช่วงนี้
0: ส่วนลดเนาะส่วนลดในการซื้อของ
2: ใช
0: ่ครับคือถ้าพูดถึงภาคกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะเห็นเมื่อวานเนี่ยประธานหอการค้าเนี่ยนะครับเขาก็มาที่ทำเนียบเนาะสิ่งที่หอการค้าเนี่ยเขาบอกก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกสานคอร์รัปชันก่อนเลยปราบปรามทุจริตก่อนการทุจริตเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจไทยนะครับเขาบอกว่าหากจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการดำเนินหน้าเดินหน้าธุรกิจเนี่ยนะฮะหอการค้าไทยบอกว่าต้องยกระดับการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนการหัวประมูลการต่างๆเหล่านี้การมีการเรียกรับเงินตรงเนี้ยพวกเนี้ยนะครับมันทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เจริญมันก็ไปถึงนั่นนะมันมีผลนะ
2: มันเป็นตัวลังอ่ะ
0: ค่ะนะฮะนี่แหละก็เสียงสะท้อนของทางเอกชนนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แหละเรื่องว่าอย่าฝ่ายค้านน่ะพรรคประชาชนน่ะเขาจับโป๊ะอยู่นะว่าดูเหมือนรัฐบาลจะสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการประจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนายกไม่ตอบนะ

0: ไม่ตอบแต่ว่าโบยไปว่าไปถามรัฐมนตรีคลังแล้วกันประมาณนี้ค่ะนะคะวันนั้นก็เอาดีๆแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องจับตาอยู่เพราะว่าคือถ้าฟังจากพรรคประชาชนก็รู้สึกว่าเออเอาใจใส่ดีนะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายพุ่งเฟื่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณไหมเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าจับโป้รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแล้วเหมือนดูว่าจะแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐเข้าไป 1.88 หมื่นล้านที่ควรจะเป็นงบประมาณตามปกติซึ่งข้อมูลตามมติครม.ตามภาพระบุว่าโครงการแรกอ่ะเป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเงินช่วยเหลือ300บาทนะคะเดินทางค่าน้ำค่าไฟซึ่งต้องได้รับงบประมาณประจำปีไม่ได้เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเลยแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอมาจ่ายสวัสดิการอย่างเช่นใช้ 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบเพียง 30,000 ล้านในงบปี69ซึ่งนับว่ารัฐบาลนี้กล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวง 200,000 ล้านมาเพื่อใช้จ่ายรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลเลยสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ตั้งคำถามทิ้งท้ายนักข่าวก็เลยเอาเนี่ยไปถามคุณอนุทินแต่คุณอนุทินไม่ตอบก็บอกว่าไปถามคุณเอกนิติแล้วกัน
1: โอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมนะ
0: เออก็เรื่องใหญ่ก็น่าคิดอยู่นะ
1: ครับ
0: ประชาชนก็ต้องจับตานะคะ
1: โอ้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่ว่าลืมดูเรื่องที่มาที่ไปนะของเงินก้อนนี้นะ
0: โอ้ใช่
1: แต่ก็เนี่ยนะหน้าที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้กับพวกเรา
0: ค่ะ
1: ฝากความรักประชาชนตาม
0: ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยศาลอุทธรภาค4นัดอ่านคำพิพากษากรณีสสโตโต้อ่ะน้องดง
1: ครับผม
0: ปิยรัตน์จงเทพอ่ะคนนี้ก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่นะคะที่ถูกฟ้องในมาตรา112กับพ.ร.บ.คอมนะคะปรากฏว่าศาลอุทธรภาค4เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาก็คือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112ให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
1: โอ้แต่ว่า
0: ทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวเมื่อวานนี้เพื่อจะสู้ในชั้นฎีกาก็วางหลักทรัพย์ 300,000 นะคะเงื่อนไขคือห้ามออกนอกประเทศและเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก็คือว่าถ้าศาลฎีกานะคะตามศาลอุทธรก็คือว่าจบเลยค่ะไม่รอลงอาญา
1: 3ปี
0: 3ปีใช่
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูครับ
0: มาที
1: ่เราเข้าประมาณนี้เราพักสักเพลงมีสักเพลงครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ก็เป็นการบูเซเวล่าครับ
3: ครับผม
2: ยังมีหนองไผ่พงศธรจักรจ

0: ยอดยอดเลยนะครับขอบคุณน้องนันเซอร์นะครับวันนี้
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำเนี่ยไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาคข่าวฮอต
1: เพลงฮิตกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับคราวนี้นานๆจะเจอครับพี่ศรีโจรจับใจขโมยของไปแล้วเอามาคืน
1: ฮะ
2: ไม่ค่อยจะเห็นนะ
1: จับติดสายมูหรือเปล่า
2: สายพ่วงแบบ
1: นึกว่าขโมยพวกกินพวกพระอะไร
2: โอ้แล้วไปเจอของดีเข้าแล้วอย่างนั้นนะ
1: ใช่
2: ไม่เลยฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
1: สายพ่วงแบบ
2: ใช่เป็นสายพ่วงแบตของอู่รถแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะฮะทีนี้เจ้าของอู่เนี่ยเขาไปลงเฟซเกี่ยวกับกลุ่มข่าวของคนนนน่ะนะฮะทีเนี้ยคนร้ายน่าจะเห็นตัวเองในนั้นแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาขโมยไปตั้งเดือนนึงนะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณ5โมงกว่าๆชายรูปร่างท้วมเขาบอกลักษณะเหมือนพี่โชเฟอร์อาชีพน่าจะขับแท็กซี่น่าจะขับแท็กซี่ด้วยสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับเดินกลับเข้ามาที่ร้านถือถุงพลาสติกสีส้มข้างในมีสายพ่วงแบตที่เขาประกาศตามหาครับเอามาคืน
1: ค่ะ
2: เอามาคืนเจ้าของอู่นะฮะ
1: โอ้
2: เจ้าของอู่โทรแจ้งตำรวจให้มาจับเลยครับ
1: อ้าว
2: จบแล้วสุดท้ายไปเคลียร์กันที่โรงพักนะสุดท้ายเนี่ยไปโรงพักก็เหมือนกับเป็นการอบรมกันนะครับเอามาคืนทีนี้เขาก็ฟังเรื่องราวของคนที่พี่โชเฟอร์ที่ขโมยไปนะเนี่ยเขาก็เกิดรู้ความรู้สึกสงสารเพราะว่าพี่โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยที่ขโมยเนี่ยเพราะเขาป่วยเจ็บขาทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวคิดสั้นไปหน่อยเลยเอาของไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจจะเอามาคืนนะทีนี
1: ้
2: พอเจ้าของอู่ฟังแล้วก็มันก็แค่สายพ่วงนะ
1: สายพ่วงแบต
2: ท้ายก็
1: เขาก็เห็นใจ
2: โอ้เดี๋ยวก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไม่เอาความอะไรแล้วก็ไอ้ค่าปรับ1,000เนี่ยเดี๋ยวแกขอบริจาคหยอดตู้ที่โรงพักไปแล้วก็เตือนว่าอย่าทำในแบบนี้อีก
1: คือจะละเว้นไม่ได้ใช่ไหมค่าปรับยังไงต้องจ่ายหรอ
2: ใช่พี่มันเป็นคดีที่บอกเป็นคดีอาญา
1: แ
2: ต่ว่าในสำนวนจะเขียนไปว่าแบบมีการขอโทษขอโพยกันยอมความกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: แต่ป่วยก็ไม่ควรขโมยนะจะมาอ้างป่วยได้ไหม
2: ไม่มันไม่ควรเป็นข้ออ้างอะเนาะมันไม่ควรเป็นข้ออ้าง
1: ไม่ควรเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะฉันป่วยฉันขอไปนู้นฉันขออันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่น่าจะได้นะ
2: ครับ
1: อย่าหาทำเลย
2: จริงๆ
1: ค่ะ
2: บางคนบอกโอ้แค่สายพ่วงแบตอ่ะนะ
1: ค่ะต้องซื้อติดรถไว้ก็ได้สักเส้นนึงมันไม่กี่บาท
2: ไม่แพงใช่ไหมพี่สายพ่วง
1: ไม่แพงค่ะไม่แพงแล้วก็ซื้อดีๆหน่อยนะให้มันดูมาตรฐานหน่อยเพราะว่าถ้าซื้อแบบว่าก้องแก๊งมาเดี๋ยวมันช็อตมันอะไรก็มีปัญหาอีก
2: ผมคนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยกล้าพ่วงนะให้บีบเอาไอ้สายพ่วงเนี่ยไปพ่วงแบตจากรถอีกคันเนี่ยทำมันเป็นกลัวมันช็อตแล้วมันป้าขึ้นที่เขาบอกเอาห้ามไม่มันไปโดนกันนะมันจะแบบเป็น
1: สปาร์กใช่ไหม
2: เป็นสปาร์กอ่ะ
1: เราก็ต้องแม่นหน่อยบวกลบอ่ะใช่ไหมคะพี่แท็กซี่อ่ะเขาเสี่ยงเวลาเราเจอปัญหานี้แล้วก็จะให้พี่แท็กซี่อ่ะเขาช่วยแท็กซี่ทุกคันน่าจะต้องมีสายพ่วงแบตขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะ
2: ครับผม
1: เนาะถ้าไม่กล้าทำเองเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะปิดท้ายนิดนึงสะเทือนใจช่วงเปิดเทอมใหม่ๆค่ะเมื่อวานนี้คุณครูโรงเรียนบ้านรางม่วงน้องๆอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะโอ้โหฐานะลำบากมากนะคะพ่อเนี่ยเพิ่งจะเสียไปต้องอยู่กับแม่2คนแม่ก็ต้องรับจ้างทั่วไปเอารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พิการทางหูไปอีกนะคะมีเบี้ยพิการมาจนเจือได้เพียงน้อยนิด800เนาะคือผู้อำนวยการเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูว่าบ้านนี้ไม่ไหว

0: จริงๆนะเป็นบ้านชั้นเดียวประตูเป็นไม้เก่าๆสังกะสีก็ผุเป็นรูๆนะคะฝนตกก็สาดเต็มๆเลยรอบข้างๆก็ไม่มีหน้าต่างใช้สังกะสีเก่ามาตีแปะๆเอาไว้มีห้องน้ำอยู่นิดหน่อยนะคะเออแล้วก็กางมุ้งเอาไว้คืออันเนื่องมาจากว่าวันแรกที่เปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็เล่าว่าป.1 เด็กคนนี้เห็นแม่ยังใส่ชุดอนุบาลมาส่งน้องอยู่ที่ห้องครูจริงๆป.1 ก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดอนุบาลก็คือไม่ใส่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใส่ชุดเดิมเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ชุดเดิมก็ใส่ชุดอนุบาลมาครูก็เลยถามครูก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วแม่ไม่รู้ว่าลูกอะขึ้นป.1 แล้วเพราะแม่ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรเลยครูถามว่าแม่รู้ไหมลูกอะขึ้นป.1 แล้วนะคะแม่บอกไม่รู้แล้วถามว่าแล้วไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนใหม่หรือยังแม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเงินแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็ทีนี้เบื้องต้นครูก็เลยให้เงินไปซื้อชุดอย่างน้อยก็ได้ใส่ป.1 เหมือนคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็พูดกับแม่ว่าจะหาวิธีช่วยทำไงให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนจะช่วยมากที่สุดก็จะเป็นสะพานบุญให้คนที่แบบมาบริจาคอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ได้เห็นใจมากตอนนี้เขาก็เลยเปิดบัญชี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาระทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นจะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวลนะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัส
1: มีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
2: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค
2: ่ะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลาวัคซีน could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกนะครับโดยอีโบลาไวรัสที่กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกลนะครับโดยคำพูดของท่านนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิด